0: งานโครงการช่วยเหลือของสวิตในคงเขตเวียกงานดังกล่าวในต่อหน้าในตอนท้ายท่านสันติภาพพรมวิหารได้แสดงความย่องยอชมเชยทีมงานเฮ็ดหน้าที่สนับสนุนเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลลาวตลอดระยะ20ปีผ่านมาและสืบโตการร่วมมืออันดีงามเพื่อหัดแน่นการร่วมมือ2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมทั้งแสดงความขอบใจและชมเชยท่านเอกอัครราชทูตที่ได้เอาใจใส่สุ่มทุกเหงื่อแห้งและสติปัญญาในการสร้างสายพันธุ์และการร่วมมืออันดีงามของ2ประเทศลาวและสวิตในระยะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่การทูตในระยะ3ปีผ่านมาและอวยพรให้ท่านทูตจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่ใหม่ของท่านและเชื่อมั่นอย่างนักแน่นว่าภายหลังกลับคืนประเทศแล้วจะสืบโตนำใส่ประสบการณ์และความสามัคคีหักเพลงอันเป็นมุ่นเสื้อเพื่อประกอบส่วนเขาในการสุกยู่การพบพันหัวมือระหว่างสองประเทศลาวและสวิตให้แน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้น
1: ในระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภานี้คณะผู้แทนขององค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวนำโดยทานต้อยพลธีราชห้องประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐพร้อมคณะได้เดินทางไปเคลื่อนไหวย้ำๆและเฮ็ดเวียกที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามอยู่ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือภายใต้ขอบการหัวมือสองฝ่ายระหว่างองค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวกับองค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามโดยได้รับการต้อนรับจากท่านนางหาทิมียุ่งรองประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามพร้อมด้วยคณะในการพบปะสองฝ่ายกันในครั้งนี้เป็นขีดหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันธ์มิตรภาพความสามัคคีแบบพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่างสองผักสองลัดเว้ารวมแม่นการหัวมือของสององค์การเพื่อเสริมขยายสายพัวพันธ์หัวมือแบบไอน้องภายใต้บทบันทึกว่าด้วยการหัวมือสองฝ่ายที่ได้ลงน้ำกันเพื่อแน่ใส่สุขยุ่งสวยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาแขนงการกวดสอบแห่งรัฐของสองประเทศให้ก้าวหน้าอย่างบ่หยุดยั้งทั้งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการผันขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการหัวมืออันดีงามของสองประเทศการเคลื่อนไหวพบปะเยี่ยมยามครั้งนี้คณะผู้แทนลาวได้เข้าร่วมกองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวและคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามกองประชุมได้ปรึกษาหารือเวียกงานด้วยบรรยากาศอบอุ่นไม่ตีจิตสองฝ่ายได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวที่พ้นเด่นของเวียกงานการกวดสอบระยะผ่านมาและทิศทางแผนการในต่อหน้าคือสืบต่อแลกเปลี่ยนการพบปะเยี่ยมยามสองฝ่ายในระดับการน้ำขันสูงของสององค์การกวดสอบแห่งรัฐอย่างปกติสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนสร้างความเข้มแข็งด้านวีซ่าเฉพาะให้นักกวดสอบในหัวข้อที่สองฝ่ายมีความสนใจเป็นต้นการกวดสอบผลการจัดตั้งปฏิบัติการแก้ไขผลการกวดสอบและการหันเป็นทันสมัยเข้าสู่ในเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐพร้อมเดียวกันนั้นคณะผู้แทนสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการในหัวข้อประสบการณ์ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐในการออกคำเห็นต่อแผนงบประมาณแห่งรัฐและพลบทบาทขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามในการกวดสอบและการไล่เลียงคืนภาษีอากรต้องจ่ายเข้างบประมาณแห่งรัฐของภาคเอกชนพร้อมนั้นคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวนำโดยท่านต้อยพลธีราชห้องประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐพร้อมด้วยคณะยังเดินทางไปเยี่ยมยามองค์การกวดสอบประจำเขต11เมืองแทงฮวาเซิงทานหัวหน้าองค์การกวดสอบประจำเขต11ก็ได้แสดงความสมเสยต่อการมาเคลื่อนไหวของคณะผู้แทนขององค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวในครั้งนี
0: ้วันที่14พฤษภานี้ที่ห้องประชุมในรัฐสังสาธารณรัฐโรมิจันได้มีกองประชุมสัมมนาเพื่อปรึกษาหารือเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพภายในการค้นคว้าและตีความหมายประมวลกฎหมายแพ่งของลาวโดยภายใต้การเป็นประธานห่วมของทานคำเพชรสมวรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและทานนางศรีสุดาสุภาวันดีห้องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกองประชุมสัมมนาครั้งนี้ประธานกองประชุมได้แสดงความย่องยอชมเชย คณะพิศพค้นคว้าประมวลกฎหมายเพลงและคณะพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมกฎหมายเพลงที่ได้เอาใจใส่ค้นคว้าทางด้านทฤษฎีในการกำหนดสิทธิ์ทวงและเงื่อนไขของสิทธิ์ทวงเพื่อนำไปเผยแพร่และโฆษณาให้แก่นักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดพร้อมเดียวกันนั้นประธานกองประชุมยังได้ขอบใจต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งรัฐที่ปกป้องด้วยกฎหมายในขงเขตยุติธรรมที่ให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา
1: ห้องหมอมิตรภาพห้อย50เตียงสำเร็จโครงการก้าวตามหอยพระบรมมศาสดาผ่าตัดหัวเข่าและสะโพกเทียมให้แก่คนเจ็บผู้ด้อยโอกาสอยู่ในลาวดร.สอนไซราชวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพ150เตียงให้สัมภาษณ์ว่าตลอดระยะการผ่าตัดอยู่ห้องหมอมิตรภาพทีมแพทย์เสี่ยวซานได้ทุ่มเทสติปัญญาและความสามารถดำเนินการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมให้คนเจ็บทั้งหมด53กรณีข้อเทียมที่ได้รับการเปลี่ยนมีทั้งหมด74ข้อบางกรณีผ่าตัด2ข้างพร้อมกันการผ่าตัดแม้นประสบผลสำเร็จอย่างจบงามโดยคนเจ็บทุกคนปลอดภัยถือเป็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ด้อยโอกาสอยู่ในลาวให้สามารถกลับมาย่างได้เป็นปกติและลดพรความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดที่สะสมมาหลายปี
2: การจัดทำปฏิบัติโครงการ300ประสาทจะโดยสารหัวมือระหว่างองค์หมอวิทยาภาคและองค์พยาบาลยีราชในโครงการดังกล่าวนี้พวกเราก็ได้มีการหัวมือกันเป็น5เดือนที่ผ่านมาเนาะจากการเริ่มต้นจัดทำปฏิบัติพวกเราก็ได้ประชุมกันเป็นระยะจนถึงวันที่4พอดวันที่7พวกเราก็ได้เริ่มจัดทำเรียกงานของโครงการตอนแล้วตอนนี้เรียกดังกล่าวก็ยังมีทีมแพทย์หมอพยาบาลบางยาสลบกายภาพบำบัดหมอผ่าตัดและทีมวิเคราะห์นักศึกษาอื่นที่ได้เรียกรวมกันทั้งสองภาคส่วนสองประเทศการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเป็นพวกเราสามารถปฏิบัติได้จำนวนกรณีการผ่าตัดนี้มี53กรณีตอนที่ใน53กรณีนี้มีกรณีที่ว่ามีความยุ่งยากหรือว่ากรณีของพยาธิที่ซับซ้อนหลายก็ได้ส่งไปผ่าตัดอยู่เมืองไทยหันกี่กรณีที่พวกเราได้เห็นอยู่ในโรงพยาบาลมิตรภาพนี้เป็น49กรณีใน49กรณีนี้เป็นเปลี่ยนคอหัวเข่าและคอหัวกระดูกกบขาหรือว่าคอสะโพกหันรวมทั้งหมดเป็น74คอนะบางคนก็เป็นหัวเข่า2เบื้องบางคนก็เป็นคอสะโพก2เบื้องแต่เราจึงรวมเป็นจำนวน74คอที่ได้จัดตั้งปฏิบัติได้เหตุสำเร็จการผ่าตัดเปลี่ยนดังกล่าวนั้นเป็นคือว่าได้รับผลสำเร็จสมบูรณ์และปลอดภัยทุกกรณีแต่ทุกคนก็สามารถเริ่มแอบย่างแล้วอันนี้ก็เป็นว่าผลดีที่การหัวมือที่ได้ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากบริเชียค่าเกี่ยวกับเรื่องการนำไส้คอกระดูกหัวเข่าและคอหัวกระดูกขาอันนี้เป็นโครงการเพิ่นได้นำมาช่วยเหลือ
1: ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพห้อย50เตียงให้สัมภาษณ์เติมว่าการผ่าตัดครั้งนี้ได้ร่วมกับทีมงานแพทย์หมอจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่นำเอาเทคนิคการผ่าตัดทันสมัยและข้อเทียมคุณภาพสูงมาช่วยเหลือประชาชนลาวเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและมิตรภาพอันดีงามระหว่างลาวและไทยที่บ่มีเขตแดนนอกจากนี้ยังได้มีการสาธิตการย่างของคนเจ็บที่ได้รับการผ่าตัดจากโครงการได้สร้างความตื่นเต้นและความปิติสมซื่นให้ผู้เข้าร่วมเป็นการยั่งยืนถึงประสิทธิภาพของการผ่าตัดและความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของโครงการในการก้าวตามรอยพระบรมมศาสดาในปีนี
0: ้วันที่13พฤษภาคมนี้องค์การปกครองเมืองหาดไทรฟงร่วมกับห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์จัดกองประชุมหาลือแก้ไขปัญหาการทิ่มขี้เหยื่อแบบสาดทรายในตัวเมืองอยู่นครเวียงจันทน์โดยมิทานข้ามมูลเตียงทราดเลขาพักเมืองหาดไซฟงทานปัญญามณีวงหัวหน้าโครงการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทร์ทานบัวใสลุนนวงศาประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหาดไซฟงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาการทิ่มขี้เหยื่อแบบสาดทรายอย่างบ่เป็นระบบในตัวเมืองของนครเวียงจันทร์ซึ่งยังเป็นปัญหาที่แก้ไขบ่ได้โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ดินประวางเรียบตามแคมทางสายลักต่างๆของเมืองและเทศบาลซึ่งเต็มไปด้วยเศษขี้เหงื่อที่ถูกปะทิมไว้แบบสาซายแต่ก็บ่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องใดไปเก็บเมียน ถ้าหากว่ายังสืบต่อป้าปอยเป็นแบบนี้จะส่งผลด้านกินและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในฤดูฝนและในนั้นเมืองหาดไซฟองก็เป็นเมืองหนึ่งที่กำลังพบปัญหาการทิ่มขี้เหงื่อแบบสะสายจากนี้นครหลวงจันทน์ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองและกำจัดขี้เหงื่อเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการพัฒนาเวียกงานการคุ้มครองและกำจัดขี้เหงื่อด้วยการออกนิติกรรมเพื่อสร้างเงินไขให้บุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งภายในและต่างประเทศประกอบส่วนเขาในการค้นคว้านำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเขาในการคุ้มครองและกำจัดขี้เหงื่อให้สอดคล้องตามแนวทางนโยบายนิติกรรมกฎหมายและตามแผนยุทธศาสตร์เพนงานคุ้มครองขี้เหงื่อแบบยนยงของนครหลวงเวียงจันทน์ในแต่ละระยะ
1: 5ปีต่อหน้านี้แนวเล้าสร้างชาตินครหลวงเวียงจันทน์จะได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานของตนอย่างมีจุดสุ่มโดยเฉพาะบรรดาเป้าหมายจำนวน6แผนงานและ50โครงการที่นครหลวงเวียงจันทน์กำหนดไว้ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเล้าสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านสมใจทรงจงเต็งรองประธานแนวเล้าสร้างชาตินครหลวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าในกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเล้าสร้างชาตินครหลวงเวียงจันทน์ครั้งที่9ผ่านมาได้กำหนด5แผนงานและ41โครงการซึ่งแนวเล้าสร้างชาตินครหลวงเวียงจันทน์จะได้พร้อมกันสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติติดพันกับการนำเอาบรรดาเนื้อในจิตใจก็คือมติของกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเล้าสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12นี้ไปผ่านขยายเข้าในเวียกงานของตนให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้น
3: นครหลวงเวียงจันทน์ก็จะได้นำไปจัดตั้งผ่านขยายเป็นโครงการเพื่อจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอยู่ในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์เคียงคู่กับโครงการของส่วนกลางแนวทั้งชาติพอกกระชีได้ไปผ่านขยายและเอาไปสมใส่กันและเอาไปจัดตั้งปฏิบัติร่วมกันอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์ก็ถือว่าเป็นใจกลางของเวียงงานการเมืองแนวคิดวัฒนธรรมสังคมและเวียงงานป้องกันประเทศอยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์ฉะนั้นความตื่นตัวของพระสมบัติพระอยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์ก็ถือว่ามีสติสูงการจะตั้งปฏิบัติก็ถือว่าได้สะดวกหลาย
1: รองประธานแนวเล้าสังสาสนครหลวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ตื่มว่าแนวเล้าสังสาสยังได้สืบต่อเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนประชาชนบรรดาเผ่าศาสนาโดยเฉพาะสืบต่อขยายสร้างบ้านสามัคคีปองดองให้เพิ่มขึ้นมาฮอดปัจจุบันทั่วนครหลวงเวียงจันทน์มี481บ้านในนี้สามารถจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสามัคคีปองดองได้1เมืองกวมเอาหลายกว่า90ส่วนห้อยและนอกนี้ยังมีแผนสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวให้สำเร็จห้อยส่วนห้อย
0: นับแต่เดือนมังกรเป็นต้นมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้เกิดอัคคีภัยประมาณ90กว่าครั้งในนั้นไฟไหม้เฮือน30ครั้งไฟไหม้หม้อแปงเสาไฟฟ้าไฟไหม้ป่า60กว่าครั้งแต่บ่มีคนเสียชีวิตพันโทบุญยงไซปัญญาห้องหัวหน้าแผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยนครหลวงเวียงจันทน์แจ้งให้ฮู้ว่าสาเหตุในการเกิดอัคคีภัยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แม่นย้อนขาดสติในการนำไฟฟ้าบ่ระมัดระวังนำไส้ไฟฟ้าแล้วบ่มอดวัตถุอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉพาะสายไฟฟ้าเก่าแก่สุดโทรมนำไส้มาหลายปีรวมถึงสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในระหว่างเดือนกุมภาหาเดือนเมษาผ่านมาชาวเกษตรกรก้าเกียมเนื้อที่เพื่อการผลิตการจูดขี้เหงื่อป่าไว้การจูดทูบเทียนบูชาและสาเหตุอื่นๆอีก
4: วันที่1เดือน1จนฮอดปัจจุบันนี่แหละวันที่13เดือน5แสดงว่าอภิภัยทั้งไม้ป้านะที่ว่ามันฝนสิหายนะบวกเขาไปกับบวกเขานําแต่ว่าไฟไหม้เฮือนนี่มันเกิดขึ้นก็สิประมาณ30ครั้งที่ว่าเพิ่นงั้นแต่ว่าบวกไฟไหม้ป้าซั่นนี่มันหลายประมาณ60 70ครั้งพุ่นแหละทั้งไม้เสาไฟทั้งไม้หม้อแปงไม้ป้าแต่ว่าไม้ป้านี่มันไม่ย้อนหยังป้ามันอยู่ใสป้ามันอยู่พุ่นปินประวังแหละอันนั้นแหละมันประชาชนจูดนั่นแหละคันสิเว้าหั่นน่ะยังยืนได้ว่าต้องมีคนจูดประชาชนจูดว่าแท้เฮาจับได้บ่แท้เฮาก็ยังจับบ่ได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นซื่อๆมันเป็นไปไว้ต้องมีคนจูดตัวนั้นเข้ามาขอฝากถึงประชาชนตื่นอีกอันที่1แหละมันเว้าเรื่องที่ว่าไฟไหม้เสาไฟฟ้ากับหม มอเปนส่วนหลายประส่วนนี่มันทู่เขาแต่หาพวกเขา1190แล้วจะเฮียงห้องประส่วนให้ทู่หาไฟฟ้าก่อนรวดบ่จําเป็นสิโทรหาแต่เฮาก่อนเพราะว่าเป็นหยังจังโทรหาไฟฟ้าย้อนว่าไฟฟ้าเขาเจ้าจะมาแก้ไขกันตัดที่ว่ามาฮอดละตัดคือเป็นตัดกระแสไฟบ่ให้มันไปแล่นผ่านนั่นน่ะในจุดบริเวณที่มันใหม่เสาหันอันที่2กับหม้อแปลงคือขอบเขตของพ่นตองมาเกิดเพิ่นสิตัดในขอบเขตพ่นตองนั่นแหละที่เพิ่นฮู้ใน5นาทีทะบิดแล้วใช้เฮานี่โทรหาใช้เฮานี่ใช้เฮาก็บ่บอกให้โทรหาไฟฟ้าแต่ก็ยังโทรหาให้เฮาไปหมดมันก็หมดบ่ได้เพราะว่ากระแสไฟฟ้าแล่นผ่านมันเป็นขนาดน้อยหาขนาดกลางหรือว่าขนาดแห่งสูงให้เฮาก็บ่สามารถที่ช่วยประชาชนได้อันที่2ว่าจะฝากถึงประชาชนนั่นแหละการใช้ฟืนไฟก็ต้องเดี๋ยวจะใช้หน่อยนึงได้ระมัดระวังเนาะใช้แล้วต้องรับต้องมอดระบายชากบ่หรือว่าเสียบบ่ปะไว้1ก็เสียค่าไฟ2ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยถ้าเก่าแก่สุกสมแล้วก็ต้องเปลี่ยนทายทั้งระบบจะเป็นระบบเบลเกอร์ระบบสายบ่อย่างต่างๆบ่ต่อเติมด้วยตนเองอย่างห้องแท้ๆนี่นะต้องแม่นสร้างไฟฟ้าหรือบริษัทไฟฟ้าเป็นผู้เติมให้
0: โอกาสนี้ห้องหัวหน้าแผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยนครหลวงเวียงจันทน์เรียกร้องมายังประชาชนชาวนครหลวงเวียงจันทน์ตลอดฮอดชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ให้ร่วมแฮงร่วมใจสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยในนั้นต้องกักเก็บอุปกรณ์หมอดไฟโดยเฉพาะบางหมอดไฟถ้าว่าสายไฟฟ้าเก่าแก่สุดโทรมใช้งานมาหลายปีต้องได้เปลี่ยนทายทางระบบและด้านอื่นๆอีกทางนี้ก็เพื่อเห็นให้อัคคีภัยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นับมือนับหลุดลง
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
5: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามาเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่าซาวส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง19-30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง22-32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง26-34องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง24-34องศาสำหรับแขวงไส้สมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า25ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง21-30องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง26-35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง17-16องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬากองประชุมคณะรับผิดชอบระดับชาติครั้งที่1เพื่อกักเกียมจัดงานมกรรมกีฬาหนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่แขวงเสกองจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้ที่แขวงเสกองท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแขกรับเชิญจากแขวงจับปะซักสารวันและคณะกรรมการระดับชาติเข้าร่วมท่านคำไพศิมวัฒน์ห ัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสกองรายงานว่าภายหลังรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้มอบถุงมหกรรมกีฬานักเรียนให้แขวงเสกองสืบต่อเป็นเจ้าภาพครั้งที่8ในปี2007จากนั้นได้ขอที่ซีน้ำจากการน้ำแขวงและประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันวางแผนก้าเกี่ยมความพร้อมหอบด้านปัจจุบันได้สำเร็จการออกขอตกลงของเจ้าแขวงฉบับเลขที่366ทับสกลงวันที่23ตุลาคม2024ว่าด้วยการหับห้องเอาไฟฟ้าพลังงานลมและกังหันลมเป็นสัญลักษณ์หรือโลโก้ป่าวาคำเป็นสัตว์นำโชคออกขอตกลงเลขที่31ทับสกลงวันที่12มีนาคม2025ว่าด้วยการหับห้องเอา13ประเภทกีฬาบรรจุเข้าในการแข่งขันสิงไซ456เหรียญในนั้นมี135เหรียญคำ135เหรียญเงิน186เหรียญทองมี135รายการแข่งขันโดยแขวงหนึ่งสามารถส่งคณะนำครูฝึกและนักกีฬาได้สูงสุด394ท่านสำเร็จการจัดกองประชุมร่วมกับกรมกีฬามวลชนพาละและศิลปะศึกษาครั้งที่1ซึ่งได้กำหนดหน้าเวียกจะต้องปฏิบัติหาจุดสุมครั้งที่2ได้กำหนดโครงประกอบบุคลากรคณะหาผิดชอบระดับชาติและงบประมาณนำไซอย่างละเอียดเวียกงานก่อสร้างพื้นฐานโครงรางรวม16กิจกรรมกำหนดจุดแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทกำหนดเป้าหมายศูนย์พักเสานักกีฬาจากบรรดาแขวงที่จะเข้าร่วมมี17ศูนย์กะเกียมสถานที่ห้องหับการนำแขกและมวลชนทั่วไปสำหรับมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมทั่วประเทศครั้งที่8ที่แขวงเสกองจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าจะมี13ประเภทกีฬาแข่งขันคือแลนลาน38รายการบานเตะ2รายการบานส่งในห่มและหาดทราย4รายการบานบ่วง4รายการเปตัง9รายการกระต่อ6รายการนาเก็ก12รายการหมักเสก9รายการปิงปอง7รายการดอกปีกไก่6รายการหมากแร่12รายการเทควันโด21รายการและดึงเสือก5รายการในโอกาสนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีได้มีที่ซีน้ำหลายปัญหาโดยเน้นให้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดานาเวียกที่ยังคงค้างให้สำเร็จทันการประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวนับแต่ศูนย์กลางก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพื่อขอที่ซีน้ำในการก้าเกียมแผนเวียกต่างๆในด้านกีฬาประสานสมทบแน่นกับเจ้าหน้าที่ในการวางแผนป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อหาประกันความปลอดภัยนับแต่มือเริ่มแข่งขันจนฮอดมือสำเร็จพร้อมนี้ให้เอาใจใส่สรุปรายงานปรึกษาหารือถอดถอนบทเรียนในแต่ละอนุกรรมการเป็นแต่ละระยะเพื่อเฮ็ดให้การก้าเกียมจัดงานมหกรรมกีฬานักเรียนทั่วประเทศครั้งที่8ได้รับผลสำเร็จด้วยดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่ากลุ่มบริษัททางรถไฟแห่งชาติจีนจำกัดได้แจ้งให้ฮู้ว่านับแต่เดือนมังกรถึงเดือนเมษาปีนี้การก่อสร้างทางรถไฟได้รับการสุกยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงได้สำเร็จการลงทุนในทรัพย์สินคงที่ในระบบทางรถไฟทั่วประเทศ200ตื้อกว่ายวนเพิ่มขึ้น 3.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ได้ยาเดียวกันของปีกายเสริมขยายบทบาทน้ำหน้าและพลังงานแห่งใหม่เข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของบรรดาเขตแคว้นผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนก่อสร้างทางรถไฟของกลุ่มบริษัททางรถไฟแห่งชาติจีนกล่าวว่าในต่อหน้ากลุ่มบริษัทจะจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ก่อสร้างโครงการสัมพันธ์ของทางรถไฟต่างๆที่กำหนดไว้ในเพนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15อย่างหอบด้านเร่งรัดสร้างตานางทางรถไฟที่ทันสมัยและน้ำหน้าในระดับโลกเพื่อสุบยูการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่มีคุณภาพสูงของจีน
1: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่12พฤษภาคมนี้ทานปูบายายูดีซาดีวารัฐมนตรีกระทรวงการเงินอินโดนีเซียได้กล่าวอยู่นครหลวงจาการ์ตาของอินโดนีเซียว่าสถานการณ์เข่งตึงอยู่ภาคพื้นตะเวนออกกลางเหตุให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นกว่าเก่า และได้เพิ่มภาระการนำเข้าพลังงานอินโดนีเซียกำลังเล็งลัดเปลี่ยนแปลงโครงประกอบบริโภคด้านพลังงานและมีแผนการวางนโยบายอุดหนุนต่อรถไฟฟ้าฮอบใหม่นับแต่เดือนมิถุนายนปี2026นี้เป็นต้นมาท่านปูบายากล่าวเตือนว่าสถานการณ์เคร่งตึงอยู่ภาคพื้นตะเวนออกกลางยืดเยื้อกว่าที่คาดไว้ราคาน้ำมันอาจจะยังอยู่ในระดับสูงในระยะสั้นเหตุให้ต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อไฟและน้ำมันเชื้อไฟของอินโดนีเซียสูงกว่าเก่าเพื่อหลุดความเสี่ยงจากภายนอกรัฐบาลกำลังค้นคว้าเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนหันมานำใช้รถไฟฟ้าและรถจักรไฟฟ้าหลายกว่าเก่าเพื่อลดพรการพึ่งพาอาศัยต่อพลังงานเชื้อไฟฟอสซิลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์ซาและบัดลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
6: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อท่านในมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำรับต้อนวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศเผยแผ่ผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนขันแขวงสุดที่5และยานทำอีของรายการจะให้ประธานได้รับฟังข่าวหงประธานสภาแห่งชาติเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่เมืองห่มระหว่างวันที่28หา30เมษายน2566ผ่านมานี่ทานมอนไซเหล่ามอซงหงประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์ประจำเขตเลือกตั้งเมืองห่มได้เคลื่อนไหวพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเผยแผ่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์สุดที่5อยู่เมืองห่มรวม5จุดคือสโมสรเมืองบ้านน้ำถวยบ้านภูกระทาบ้านน้ำปุ่งและบ้านผาละเวกโดยมีอำนาจการปกครองเมืองบ้านและพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมภายหลังเผยแพร่ผลสำเร็จของ2กองประชุมดังกล่าวแล้วคณะยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีคำคิดคำเห็นและคำเสนอเป็นต้นปัญหาเส้นทางขอให้เที่ยวได้2ฤดูซึ่งในระยะฤดูฝนแม้นมีความลำบากหลายประชาชนทุกข์ยากขัดเคืองเนื่องจากทำการผลิตบ่ได้การก่อสร้างน้ำลินเพื่อให้มีน้ำส้มไส้ขอพนักงานวิชาการแขนงกสิกรรมลงประจำอยู่บ้านเพื่อถ่ายทอดความรู้และนำพาประชาชนทำการผลิตตัวจริงขอให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงลงมาเยี่ยมยามพ่อแม่ประชาชนอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เห็นถึงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและปัญหาอื่นๆจากนั้นท่านห้องประธานสภาแห่งชาติก็ได้มีคำเห็นโอลมซึ่งท่านเรียกห้องให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงที่เป็นตัวแทนของแขวงของเมืองซึ่งเป็นกำลังสำคัญประจำอยู่ท้องถิ่นจงเอาใจใส่ในการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้ประชาชนหากยังมีปัญหาใดที่ยังคงค้างขอให้สืบต่อแก้ไขให้ทันเวลาบรรดาสมาชิกพรรคพนักงานจงกำแน่นแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดของประชาชนให้เชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมซึ่งจะนำผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าเฮียงฮองให้พ่อแม่ประชาชนเต้าหมความสามัคคีความสงบต้านและสกัดกั้นปัญหายาเสพติดปรากฏการย่อท้อและพร้อมกันสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีสามารถกุ้มตนเองเพิ่งตนเองเทื่อละก้าวท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังเป็นนั้นก็เป็นข่าวหงประธานสภาแห่งชาติเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่เมืองห่มและระหว่างวันที่2หา4พฤษภาคม2566มาผ่านมานี้คณะผู้แทนสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านมีไซพุ่มเขวสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงสยบุรีห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคได้เข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของสมาชิกรัฐสภาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งและกองประชุมสัมมนารัฐสภาเกี่ยวกับบทบาทสำคัญการคุ้มครองและการนำไส้ดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ AI ในรัฐสภาที่เมืองเสียมเรียบราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งมีคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิก APF 15ประเทศและเขตแคว้นเซนเบนซิกกาเลมูนกาตันโลกัวดิโวฟรังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลูกซัมบวกมาลกโมริตานีนูเวกาโดโดนีเกบักกงโกลูมานีเซนาการสวิตและสององค์การคือองค์การฟรังฟูโกนีสากล OIF และศูนย์รัฐสภาอาซี PCA นอกนั้นยังมีประธานคณะกรรมธิการการเมืองเลขาธิการใหญ่ของ APF บรรดาสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศเจ้าภาพรวมผู้เข้าร่วม70กว่าท่านกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของ APF ได้พิจารณาและรับรองเอาวาระกองประชุมปรับปรุงและรับรองเอาบทบันทึกว่าด้วยการพิจารณาตกลงบทรายงานของกองประชุมกรรมการการเมืองที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม2565ที่นครปารีสประเทศฝรั่งทบทวนคืนและรับรองเอาบทรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งพิจารณาและรับรองเอาแผนปฏิบัติงานปี2025หา2030เพื่อส่งเสริมการยกเลิกโทษประหารชีวิตในขงเขตบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่ง
หากฟังการรายงานเกี่ยวกับสภาพการทางด้านการเมืองของบรรดาคณะ APF ของบรรดาประเทศที่เป็นสมาชิกซึ่งในเวลานี้คณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวในนามสมาชิกสมบูรณ์ของ APF ได้รายงานสภาพการที่พ้นเด่นทางด้านการเมืองเป็นต้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่10และสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงชุดที่5ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์มาและผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติชุดที่10และสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงชุดที่5ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์มาและผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติชุดที่10พร้อมกันนั้นบรรดาผู้แทนกองประชุมยังได้แลกเปลี่ยนปรึกษาหารือเกี่ยวกับทัศนะของ APF สำหรับกองประชุมสุดยอดฟรังโกโฟนีจากกลุ่มข้างที่20บทบาทของ APF ในจัดเทียนและภาพทางด้านภาคพื้นและทั่วโลกและคำแนะนำทางด้านนิติบัญญัติเพื่อนำใช้สันติภาพและเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาแบบยืนยงหาฟังบรรยายงานเกี่ยวกับการดำเนินวิธีการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งทางด้านเมืองในประเทศกงโกและวารันดาหาฟังเลขเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของสภาสูงฝรั่งเกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งและหลีกเลี่ยงมาตรการการลงโทษสากลค้นคว้าพิจารณาหางบทรายงานเกี่ยวกับความปองดองแห่งชาติและความยุติธรรมในสมัยข้ามผ่านหามฮองเอาบทรายงานฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับการต้านข่าวปลอมและการกระทำในรูปแบบทางเลือกในการสนองทุนให้สื่อมวลชนหามฮองเอาหางมติเกี่ยวกับการเพิ่มทวีบทบาทสื่อสาธารณะในการหับมือกับข่าวปลอมและการปรับปรุงโครงสร้างของสื่อต่างๆปรับปรุงและห้ามห้องเอาหางมาตีเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิก APF เพื่อดำรงตำแหน่งผู้สังเกตการในองค์การสหประชาชาติแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับบรรดาเหตุการณ์ที่พ้นเด่นที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและทั่วโลกโดยเฉพาะในขงเขตประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของสมาชิก APF ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นเต็มไปด้วยความสามัคคีมีความเอกภาพในการทำห้องหน้าในตามหัวข้อของวาระกองประชุมและหับฟังผลสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายพร้อมกันนี้ได้ตกลงมอบให้ประเทศเบนิงเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งต่อไปในปี2007ที่เมืองโกโตนูก่อนหน้า1วันเปิดกองประชุมกรรมการการเมืองได้มีกองประชุมสัมมนารัฐสภาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับยางานการคุ้มครองและนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวก็ได้เข้าร่วมและรับฟังการเสนอเนื้อในที่เป็นพื้นฐานของหัวข้อจากบรรดาเซียวซานของประเทศเจ้าภาพ APF และองค์การที่เกี่ยวข้องภายใต้4หัวข้อเช่นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์สถานการณ์ในปัจจุบันการละโอกาสและความเสี่ยงบทบาทของรัฐสภาในฐานะขององค์การนิติบัญญัติในการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์เวทีสนทนาเกี่ยวกับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งปัญญาประดิษฐ์ในเวียงงานรัฐสภาเครื่องมือการนำใช้นวัตกรรมในตอนท้ายของกองประชุมคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวยังได้เข้าร่วมบรรดากิจกรรมที่ประเทศเจ้าภาพจัดขึ้นและเยี่ยมชมอังกอร์วัดซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และลือสื่อแห่งหนึ่งของโลกอยู่เมืองเสียมเรียบท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของ APF ต่อไปทางรายการแจ้งบรรดาท่านได้รับฟังข้อมูลคมสื่นและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการจะบรรทานได้รับฟังข่าวเผยแพร่นิติกรรมและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงได้จัดขึ้นในวันที่4-5 พฤษภาคมนี้ที่สโมสรของโรงเรียนทฤษฎีการเมืองการปกครองเมืองท่าแขกแข่งขมวนโดยการเป็นประธานของทานปุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเข้าหัวมีทานห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติประธานห้องประธานและหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาประชาชนแขวง9แขวงคือแขวงเวียงจันทร์บริคำไซขมวลสวรรณเขตสารวันจำปาสักเสกองอัตตปือและไซสมบูรณ์พร้อมด้วยวิทยากรและภาคส่วนที่เกี่ยวของเข่าห่วมท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กาวาเนื้อในที่นำมาค้นคว้าปรึกษาหารือและประกอบคำคิดคำเห็นในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นนิติกรรมที่สำคัญและจำเป็นเพราะเป็นม่างหัวใจสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเพื่อเก็บกรรมสังรวมความคิดความเห็นของประชาชนนำไปรายงานต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้หับหู้ปัญหาต่างๆกรรมได้สภาพความคัดข้องมองใจของประชาชนแล้วนำไปพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่ได้กำหนดขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญโดยผ่านการทดลองจัดตั้งปฏิบัติมาแล้วในขอบเขตทั่วประเทศจากสภาแห่งชาติชุดที่9เพื่อหาประกันการพบปะของประชาชนและสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงก็คือการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิหน้าที่ของสภาแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นเป็นก้าวกองประชุมได้รับฟังสภาพรวมเวียกงานการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงบรรดานิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องการล่วงเลิกพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงหญิงใส่ปื้มคู่มือพบปะประชาชนและการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงการให้การสนับสนุนเวียกงานพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบสุมสติปัญญาเข้าในการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้งแล้วนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างประทิดสร้างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษของแต่ละแขวงท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แม่นข่าวเผยแพร่นิติกรรมและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนและในตอนบ่ายวันที่6พฤษภาคมท่านโพไซไข่คำพิทูลประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางคองคณิตหลักเจริญในโอกาสที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยผู้ใหม่ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านโพไซไข่คำพิทูลได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยท่านนางคองคณิตหลักเจริญที่ได้ถูกแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทั้งแจ้งสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานโดยเฉพาะการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของสภาแห่งชาติลาวชุดที่10และยังได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับแผนการพัวพันหัวมือในตอนหน้าระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาไทยนอกจากนี้ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศยังได้แสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนช่วยเหลือของประเทศไทยในระยะผ่านมาให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นแมนเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขและกสิกรรมก็คือสถานทูตที่เป็นขั้วต่ออันสำคัญในการหัดแน่นสายพัวพันหัวมือที่ดีงามและการเป็นคู่หัวยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงระหว่าง2ประเทศให้ได้รับผลสำเร็จในระยะผ่านมาท่านเอกอัครราชทูตได้แสดงความขอบใจต่อประธานกรรมาธิการการต่างประเทศที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจะสืบต่อสุขยุ่งการร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้เข้าสู่ล่วงเลิกยิ่งขึ้นว่ารวมว่าเฉพาะก็คือการพัวพันร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับสภาแห่งชาติลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวประธานกรรมาธิการการต่างประเทศต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทูตไทยเลยในวันที่23เมษายนพันมณีทานเพชรลาทันทวงศาโฮมประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานซึงเจฮา
เลขาธิการใหญ่องค์การสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกะเกี่ยมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีครั้งที่9และกองประชุมโตมนเกี่ยวกับบัญหาอากาศและน้ำครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28หา30กรกฎาคมที่นครหลวงเวียงจันทน์ในการเข้าเยี่ยมคำนับทานเลขาธิการใหญ่องค์การสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีได้แจ้งให้ทราบความเป็นมาจุดประสงค์และเป้าหมายขององค์การพร้อมทางรายงานความคืบหน้าการประสานสมทบระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับองค์การ AAWC ในการกะเกี่ยมเป็นเจ้าภาพร่วมกันในท้ายเดือนกรกฎนี้นอกจากนั้นยังได้แจ้งจุดประสงค์ในการช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการบริหารการคุ้มครองน้ำให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสนี้ทานฮองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้แจ้งสภาพเกี่ยวกับสภาแห่งชาติสุริศิปและการกะเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆของกองประชุมที่จะจัดขึ้นในท้ายเดือนกรกฎให้แก่คณะผู้แทนองค์การ AAWC ทราบคณะผู้แทนองค์การ AAWC

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับปณธานเข้าสู่รายการกวางซีที่สวยงามรายการนี้แม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุอาวปุยปู้เขตกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหรือสื่อฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อพร้อมกับข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านการท่องเที่ยวของกวางซีให้ปณธานได้รับฟังและพร้อมกันนั้นยังจะได้นำพาท่านผู้ฟังได้ไปเที่ยวชมความงดงามของกวางซีน้ำอีกสำหรับรายการมื้อนี้พวกเขาจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ท่านได้รับรู้ทำอิดของรายการขอเชิญท่านฟังข่าวขบวนรถไฟขากับขบวนทำอิดของอาเซียนสำเร็จการทดลองแจ้งผ่านด่านเข้าออกเมืองอย่างว่องไวตามเส้นทางรถไฟวันที่4พฤษภาที่ผ่านมาขบวนรถไฟขากลับอาเซียนได้บรรทุกแป้งมันต้นได้เดินทางถึงท่าทางบกสากลนครเจิ้งโจวอย่างสะดวกและสำเร็จการแจ้งผ่านด่านตามรูปแบบแจ้งผ่านด่านเข้าออกเมืองอย่างว่องไวตามเส้นทางรถไฟอยู่ศูนย์เต้าโฮมขบวนรถไฟจีนเอรบเจิ้งโจวเป็นข้างทำอิฐขบวนรถไฟดังกล่าวมีตู้สินค้า35ตู้มีสินค้านักประมาณ900ต้นเดินทางออกจากสถานีเวียงจันทน์ของลาวและเข้าสู่จีนโดยผ่านด่านสากลบ่อตินบ่อหานใช้เวลาเพียง5มื้อก็เดินทางถึงนครเจิงโจวเทศบาลแขวงเหอหนานของจีนตามข่าวแจ้งฮู้ว่ารูปแบบดังกล่าวได้เฮ็ดให้เวลาแจ้งผ่านด่านลดลงประมาณ24ชั่วโมงตู้สินค้ามาตรฐานแต่ละตู้สามารถประหยัดต้นทุนได้หลายกว่า200หยวนการสำเร็จการทดลองรูปแบบแจ้งผ่านด่านอย่างว่องไวตามเส้นทางรถไฟครั้งนี้ได้บรรลุการปฏิบัติงานครบวงจรแบบน้ำเข้าแจ้งผ่านด่านเข้าสางค่าขายจะส่งพร้อมทั้งได้กลายเป็นบทเรียนแห่งผลสำเร็จที่สามารถเผยแพร่ให้แก่การสร้างศูนย์เปลี่ยนทายสินค้าหลายใหญ่ๆต่างๆและบรรลุการแจ้งผ่านด่านอยู่ท้องถิ่นต่างๆอย่างเป็นปกติธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีนได้ปล่อยเงินกู้พิเศษ 18.54 ตื้อหยวนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจการค้าต่างประเทศขนาดน้อยและขนาดย่อยแหล่งข่าวจากธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีนแห่งฮู้ว่าไตรมาสทำอิฐปีนี้ธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีนได้ปล่อยเงินกู้พิเศษเพื่อรับประกันความมั่นคงทางด้านการค้ากับต่างประเทศ 18.54 ตื้อหยวนซึ่งได้สนับสนุนวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดย่อยหลายกว่า 6,000 หาห้อยแห่งอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทวงน้ำหนักแมนต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทวงน้ำหนักสำหรับวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดย่อยในระยะเดียวกันในทั่วประเทศเพื่อช่วยวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องลดพรความกดดันด้านเงินทุนเจ้าหน้าที่ภาคส่วนสังคมและชีวิตการเป็นอยู่ประชาชนของธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีนกล่าวว่าในต่อหน้าจะตั้งนำพาธนาคารหัวมือของตนเพิ่มทวีการสนับสนุนต่อวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดย่อยในขุมเขตจุดสูงต่างๆเช่นการค้ากับต่างประเทศอุตสาหกรรมการผลิตเป็นต้นเพื่อรับประกันการเติบใหญ่ขยายตัวของวิสาหกิจเหล่านี้ท่านผู้ฟังที่หักแพงต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมาหับฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อ

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการกวางซีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวนักกีฬาสนุกเกอร์จีนกลายเป็นแซมสนุกเกอร์โลกคนทำอิฐที่เกิดหลังปี2000วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาปักกิ่งการแข่งขันสนุกเกอร์ซิงแซมโลกปี2016รอบชิงชนะเลิศได้สิ้นสุดลงท่าอูยีเจอนักกีฬาชายหนุ่มจากจีนสามารถครองแซมโลกได้สำเร็จหลังจากเอาชนะจอห์นเมอร์ฟี่18-17เฟรมและกลายเป็นแซมสนุกเกอร์โลกคนทำอิฐที่เกิดหลังปี2000พร้อมนี้ยังกลายเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์จากจีนคนที่2ที่ได้แซมโลกต่อจากเท่าเจ้าซินถองเหตุให้นักกีฬาสนุกเกอร์จากจีนสามารถครองแซมโลก2ปีซ้อนก็คือปี2025และปี2026จีนออกพันธบัตรระยะยาวพิเศษสุดที่2ในปีนี้มูลค่า 91.5 ตื้อหยวนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนทายเครื่องอุปกรณ์แหล่งข่าวจากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนให้ฮู้ว่าวางมอมอมานี่จีนได้ออกบัญชีรายสื่อและงบประมาณสำหรับพันธบัตรระยะยาวพิเศษสุดที่2ในปีนี้มูลค่า 91.5 ตื้อหยวนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนทายเครื่องอุปกรณ์และการทดแทนคืนเครื่องอุปโภคบริโภคพันธบัตรดังกล่าวใช้เพื่อสนับสนุน 6,700 กว่าโครงการใน16โครงเขตเป็นต้นแมนอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถดึงดูดการลงทุนหลายกว่า380ตื้อหยวนพร้อมเดียวกันนี้จีนยังจะสืบต่อสนับสนุนนำไส้รถขนส่งสินค้ารุ่นใหม่แทนรุ่นเก่าไส้รถเมล์พลังงานใหม่และไส้เครื่องจักรกสิกรรมรุ่นใหม่แทนรุ่นเก่านับแต่ต้นปีนี้มาจีนได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการเปลี่ยนทายเครื่องอุปกรณ์และทดแทนคืนเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมด 185.1 ตื้อหยวนจากการซุกยู่ของนโยบายเปลี่ยนทายเครื่องอุปกรณ์การจัดซื้อและการลงทุนต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ในไตรมาสทำอิฐของปีนี้เพิ่มขึ้น 13.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปี2025ทั้งได้ดึงดูดการลงทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้น 2.3 ส่วนห้อยเปิดโครงการหัวมือคุ้มครองภัยพิบัติจีนอาเซียนพิธีเปิดโครงการหัวมือคุ้มครองภัยพิบัติจีนอาเซียนได้จัดขึ้นอยู่สำนักงานกองเลขาอาเซียนที่นครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่30เมษายนผ่านมาท่านหวังซิงเอกอัครราชทูตจีนประจำอาเซียนท่านเกาคิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าถาวรของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวตามข่าวแจ้งว่าโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของจีนและเพิ่มทวีการสร้างความสามารถยกสูงคุณภาพและประสิทธิภาพในการหับมือสุขเสริญของภาคพื้นและช่วยสร้างประสคมห่วมสถานการณ์จีนอาเซียนให้แน่นแฟ้นกว่าเก่าท่านเกาคิมฮุนกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจะยกระดับการแจ้งเตือนล่วงหน้าการป้องกันและการหับมือสุขเสริญต่อภัยพิบัติภาคพื้นเพื่อสร้างพลังงานขับเคลื่อนใหม่ให้แก้การสร้างอาเซียนที่มีความเหนียวแน่นหลายกว่าเก่าทางผู้ฟังที่เคารพเวลารายการกวางซีที่สวยงามก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันเสาร์เวลา 8:15 น.หา 8:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz สำหรับมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วมโนรีแก้วคุณบริษัทพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนและมื้ออื่นเวลาเก่าพบกันใหม่ในรายการประเทศจีนที่สวยงามสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆไว้หนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจไว้หนุ่ม
0: มื้อนี้ฮับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มลาวพร้อมด้วยสาวเวียงจันทน
1: ์ทุกครั้งที่พวกเขามาพบมาพ้อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับไว้หนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจไว้หนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่าน App Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดทับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี
2: ้ท่านที่เคารพสามารถเว้าได้ว่าทหารพันธะนั้นมีความหมายและความสำคัญหลายต่อประเทศชาติและกองทัพหากเฮาเบิ่งในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศแล้วทหารพันธะแม่นการเพิ่มกำลังสำรองขนาดใหญ่เพื่อพร้อมปฏิบัติหน้าที่กับกองทหารหลวงหรือทหารอาชีพทหารพันธะได้เฮ็ดให้กองทัพสามารถมีกำลังพลที่มีความพร้อมจำนวนหลวงหลายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดสงครามพวกเขาเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำรองที่ได้รับการฝึกแอบมาแล้ว
3: การรักษาระดับกำลังพลมันแม่นวิธีที่มั่นคงในการรักษาระดับกำลังพลของกองทัพให้เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะในประเทศที่มีความต้องการด้านความมั่นคงสูงพร้อมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสร้างความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบจากการฝึกแอบทางทหารสอนให้ชายหนุ่มมีความอดทนมีระเบียบวินัยการเฮ็ดเวียกเป็นทีมและความรับผิดชอบซึ่งเป็นทักษะที่มีคุณค่าในการดำรงชีวิตภายหลังปลดประจำการ
2: อันสำคัญที่สุดแม่นการปลูกฝังความรักชาติและจิตสำนึกของวัยหนุ่มหรือคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดภารกิจย้อนการรับใช้ชาติเป็นการปลูกฝังความรักชาติและสร้างจิตสำนึกให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการปกป้องประเทศชาติดังนั้นการฝึกฝนทักษะและฝึกทักษะเฉพาะด้านของบางคนที่มีพรสวรรค์พิเศษเช่นการส้มแปงการสื่อสารการแพทย์แก่พวกเขาแม้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตพลเมืองเวลาที่พวกเขาจบจากการเป็นทหารพันธะ
4: นอกนี้แล้วหากมาเบิ่งด้านความยุติธรรมและความเสมอภาพในการรับใช้ชาติจะเห็นได้ว่าระบบของการเป็นทหารพันธะเห็นว่าเป็นการสร้างความเสมอภาพโดยการเรียกห้องให้ทุกคนมีพันธะในการรับใช้ชาติโดยบ่คำนึงถึงฐานะทางสังคม
5: สรุปแล้วความสำคัญของทหารพันธะแม่นมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทัพด้วยกำลังคนที่มีความพร้อมและพัฒนาชายหนุ่มให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกในการปกปักรักษาประเทศ
2: เมื่อเว้าถึงทหารแล้วมาฟังอีกหนึ่งเพลงที่เกี่ยวกับทหารเพลงนี้ก็โด่งดังมาโดนคือกันและหลายคนสามารถฮองได้เพลงนี้เคยดังมาก่อนเพลงทหารพันธะหรือดังมาแล้วประมาณ30กว่าปีเพลงนี้แต่งโดยสำนานจงหักซึ่งโด่งดังหลายในคลื่นวิทยุแห่งชาติลาวระหว่างปีค.ศ. 1990นักฮองต้นฉบับคือบุญคำสิทธิเดช

0: ที่ผ่านไปนั้นหลายการเพลงดังในอดีตมือนี้ได้นำเสนอเพลงที่ติดพันกับทหารโดยเฉพาะแมนทหารพันธะที่ทางรายการได้เว้าถึงความหมายความสำคัญให้ท่านได้ฮู้จักผ่านมาแล้วความจริงทหารพันธะถึงแมนว่าหลายประเทศได้เปลี่ยนไปใช้ระบบทหารอาสาสมัครแล้วก็ตามแต่ยังมีประเทศจำนวนหลายในทั่วโลกที่ยังนำใช้ระบบทหารพันธะนี้อยู่เพราะว่าประเทศเหล่านี้มักจะมีเหตุผลด้านภูมิศาสตร์การเมืองความมั่นคงหรือเหตุผลทางด้านประวัติศาสตร
1: ์ดังนั้นเพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าทหารพันธะบ่มีเฉพาะในประเทศเหล่านั้นทางรายการขอนำเสนอบางประเทศที่ไกลเคียงเฮานี้ว่ามีประเทศใดแดแต่ละประเทศอายุของการเป็นทหารพันธะนั้นดนปานใดเช่นประเทศเกาหลีใต้ก็มีกฎหมายบังคับสำหรับผู้ชายทุกคนต้องมีพันธะหับไส้ซาดประมาณ18ถึง21เดือนประเทศสิงคโปร์บังคับให้ผู้ชายทุกคนต้องมีพันธะหับไส้ซาดประมาณ24เดือนประเทศสสเวียดนามก็มีกฎหมายบังคับให้ผู้ชายทุกคนต้องมีพันธะหับไส้ซาดประมาณ24หา36เดือนสำหรับประเทศลาวนั้นอิงใส่กฎหมายพันธะป้องกันซาดมาตรา15กฎหมายได้บังคับให้ผู้ชายทุกคนต้องมีพันธะหับไส้ซาดประมาณ24หรือ2ปี
2: นอกจากประเทศที่กล่าวมานี้แล้วก็ยังมีประเทศไทยประเทศที่ติดกับเฮานี่ล่ะส่วนในประเทศอยู่คงเขตอื่นเช่นสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์รัสเซียอิหร่านอียิปต์และอื่นๆโดยทั่วไปแล้วประเทศเหล่านี้ก็มีกฎหมายบังคับให้ชายหนุ่มที่มีอายุระหว่าง18ถึง24ปีเป็นทหารพันธะคือกันมาฮอดมือนี้บางประเทศอาจมีการปรับปรุงระยะเวลาของการเป็นทหารพันธะที่แตกต่างกันบางประเทศอาจต่างกันตั้งแต่ 2-3 เดือนถึงหลายปีก็มีเมื่อเป็นสินนี้ซาดซายต้องเป็นซ้ายทหารที่เก่งกล้าสามารถปกป้องผืนแผ่นดินอันครบถ้วนของเฮานี้ไว้ตลอดไป
1: สำหรับประเทศลาวพรรคประชาชนปฏิวัติลาวทหารและประชาชนลาวนั้นยังมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นเหนียวกลมเกี่ยวเป็นอันเดียวกันเพราะพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการทหารเนื่องจากว่าพรรคเป็นผู้นำพากองทัพพรรคนำพาหลัดและสังคมกองทัพประชาชนลาวอยู่ใต้การนำพาของพรรคพรรคกำหนดแนวทางและนโยบายด้านการป้องกันชาติและอย่าลืมว่าการก่อกำเนิดกองทัพประชาชนลาวนั้นก็เกิดมาจากการปฏิวัติหรือกองทัพประชาชนลาวเกิดขึ้นจากขบวนการปฏิวัติทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้ปลดปล่อยซาดดังนั้นโมเมนต์เรื่องแปลกที่ทหารต้องยึดมั่นแนวทางและอุดมการณ์ของพรรคเพื่อรักษาอธิปไตยและความสงบหับไส้ประชาชนและช่วยเหลือประชาชนในยามยุ่งยาก
3: เมื่อเป็นเซนนี่สรุปได้ว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้นำพากองทัพและกองทัพเป็นกำลังหลักในการปกปักรักษาประเทศชาติตามแนวทางของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

0: กลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการกันแล้วหวังว่าเสียงเพลงและสาระนาฮู้ที่ทีมงานของพวกเฮากะเกี่ยมมาให้นั่นจะถูกใจพอสมควรตอนท้ายรายการสำหรับมื้อนี้รายการเปิดใจไว้หนุ่มจะนำเสนอผลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยของประชาชนลาว
1: อิงใส่ผลการสำรวจประชากรและที่อยู่อาศัยแห่งชาติครั้งที่5ปี2025ที่รายงานอย่างเป็นทางการในกองประชุมทบทวนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านสันติภาพภูมิวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเมื่อบ่ดุลมานี้ผลของการสำรวจเบื้องต้นซี้ให้ฮู้ว่าประชากรลาวทั้งหมดมี 6,744,719 คนโดยแบ่งเป็นชาย 3,418,530 คน 50.7% หญิง 3,311,515 คน 49.3%
2: อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 14,724 คนกองทัพและตำรวจกว่า 95,000 คนพนักงานทูตและครอบครัวอยู่ต่างประเทศ630คน
0: ส่วนการเพิ่มขึ้นของประชากรลาวนั้นมีลักษณะลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละระยะเวลามีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรสังรวมได้ดังนี้1995ถึง2005แม่น 2.1% ต่อปี2005ถึง2015แม่น 1.4% ต่อปี2015ถึง2025แม่น 0.8% ต่อปีสาเหตุหลักย้อนว่าปัจจุบันคนลาวแต่งงานซาลงและต้องการมีลูกหน่อยลงย้อนการวางแผนครอบครัวที่ดีขึ้นและภาระด้านเศรษฐกิจส่วนการเปลี่ยนแปลงประชากรในแต่ละแขวงนั้นแม่นบ่คือกันบางแขวงเพิ่มหลายบางแขวงเพิ่มบ่หลายเช่นแขวงเซกองเพิ่มไวที่สุด 2.1% ต่อปีแขวงจำปาสักลดไวที่สุด 1.2% ต่อปีสำหรับแขวงที่ประชากรลดลงประกอบมีแขวงหัวพันคำมวลและสวรรณขีดคนลาวอยู่ต่างประเทศมีข้อมูลยังเป็นทางการระบุว่ามีคนลาวอย่างหน่อย 313,700 คนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ

0: 1,475,782 ครอบครัวสมาชิกเฉลี่ยต่อครอบครัว 4.5 คนโครงสร้างอายุลาวยังเป็นสังคมวัยหนุ่มอายุ0-54ปี 24.9 ส่วนห้อยวัยแรงงาน 15-64 ปี 65 ส่วนห้อยผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไป 5.7 ส่วนห้อย
1: สาวต่างชาติในลาวเห็นได้ว่าในจำนวนทั้งหมด 98.6 ส่วนห้อยเป็นคนสัญชาติลาวส่วนสาวต่างชาติ 1.4 ส่วนห้อยประมาณ 94,000 คนส่วนใหญ่มาจากเวียดนามจีนเมียนมาและไทย

0: ใส่เสียงพวกเฮาสดใสจะดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แหนมเบิ่งเวลาของรายการก่อนยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความรู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้รับฟังนำกัน
2: และขอขอบใจมายังฮูดีสนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆไว้หนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจไว้หนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดแดนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือหนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
2: สบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและธนาคารโลกปรึกษาหารือและรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารโลกเพื่อเฮ็ดให้แผนเวียกงานการหัวมือเดินแม่นแล่นสะดวกและได้รับมากผลอย่างสูงสุดวันที่12พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านทองสลิดมังหน่อเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านคริสเตียนเอโดหัวหน้าฝ่ายการศึกษาคงเขตอาซีตะเวนออกและแปซิฟิกจากธนาคารโลกมีหัวหน้าองค์การหัวหน้ากรมพร้อมด้วยคณะจากธนาคารโลกและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมในพิธีสองฝ่ายได้ร่วมกันตีราคาผลสำเร็จของโครงการกองทุนหัวมือสากลเพื่อการศึกษาระยะสั้นซึ่งมีมูลค่าการช่วยเหลือรวมหลายกว่า46ล้านดอลลาร์ผลงานพ้นเด่นในระยะผ่านมารวมมีการปรับปรุงพื้นฐานโครงล่างโดยการปลุกสร้างโรงเรียนกลุ่มพัฒนาเด็กในชุมชนได้ถึง172แห่งใน10แขวงเป้าหมายการยกระดับทักษะการสอนให้แก่ครูฝึกและครูสอนชั้นประถมอนุบาลในหลายห้อยโรงเรียนรวมทั้งการส่งเสริมอาหารเที่ยงในโรงเรียนเพื่อสร้างความพร้อมด้านโภชนาการให้แก่นักเรียนนอกจากนั้นยังได้รายงานความคืบหน้าของโครงการใหม่โครงการนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อยกสูงขีดความสามารถของพนักงานในขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการสร้างทักษะให้ครูสอนชั้นประถมใน40เมืองเป้าหมายและการจัดสรรพนักงานให้สมคู่กับความต้องการตัวจริงในเขตห่างไกลศอกลีกในโอกาสนี้ท่านทองสลิดมังหน่อเมฆได้แสดงความขอบใจและตีราคาสูงต่อการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากธนาคารโลกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสุขยู่การปฏิรูปการศึกษาอยู่ลาวให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมกันนั้นท่านยังได้เน้นนักให้บรรดาข้าราชการที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่แก้ไขสิ่งท้าทายด้านการประสานงานและการบริหารงบประมาณเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ท่านคริสเตียนเอโดได้แสดงความสมเสยต่อความมุ่งมั่นของรัฐบาลลาวและยืนยันว่าธนาคารโลกพร้อมที่จะเป็นคู่หัวมือด้านวิชาการและงบประมาณเพื่อร่วมกันสร้างพื้นฐานการศึกษาที่เข้มแข็งให้แก่เด็กน้อยและเยาวชนลาวในอนาคตการพบปะครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญในการหัดแน่นความหัวมือระหว่างลาวและธนาคารโลกเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีผลสำเร็จในระดับสูงขึ้นในโอกาสนี้ท่านทองสลิดมังหน่อเมฆยังได้เสนอให้ธนาคารโลกพิจารณาสืบต่อให้การสนับสนุนแผนงานบุรุษสิทธิ์ใหม่เป็นต้นการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญศึกษาจาก 5+4+3 เป็น 6+3+3 การปรับปรุงหลักสูตรสั้นประถมศึกษาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการใหม่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มโรงเรียนใน40เมือง3สร้างเพื่อยกสูงคุณภาพการเรียนการสอนการสนองอุปกรณ์ IT และเครื่องมือหับไซที่จำเป็นให้แก่ขันท้องถิ่นเพื่อหันเป็นทันสมัยในการบริหารการศึกษาจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวกองเลขาคณะกรรมการประสานงานกองทุนโลกหรือ CCM หวามกับศูนย์ไข่ยุงแมกาฟากและแมงไม้โดยการสนับสนุนจากองค์การ UNOPS ได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือระดับชาติเพื่อกักเกียมห่างบ่เสนอขอถืนฮอบใหม่ในการกำจัดพยาธิมาลาเรียสำหรับศก2007-2029ในวันที่13พฤษภาคมนี้ที่ยงแฮมลาวพลาซ่านาคอลุงวิจันโดยการเป็นประธานของดร.ไพวันแก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขทั้งเป็นประธาน CCMมีหัวหน้ากรมศูนย์ผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลคู่ห่วมมือพัฒนาและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมในกองประชุมดร.ไพวันแก้วประเสริฐได้ยกให้เห็นผลสำเร็จอันใหญ่หลวงของลาวที่สามารถลดพรผู้ติดเชื้อมาลาเรียลงแบบกระโดดขั้นคือตัวเลขผู้ติดเชื้อมาลาเรียได้ลดลงจากเกือบ 4,000 กรณีในปี2021เหลือเพียง269กรณีในปี2025แสดงให้เห็นว่าเสื้อมาลาเรียสนิท PF ใกล้จะถูกกำจัดให้หมดไปอย่างเด็ดขาดถึงอย่างไรก็ตามยังมีสิ่งท้าทายที่ต้องได้สืบต่อแก้ไขเป็นต้นการเข้าถึงกลุ่มคนเขื่อนใหญ่และผู้เฮ็ดเวียกอยู่ในป่ารวมทั้งข้อจำกัดด้านงบประมาณที่มีถ่ายอย่างหลุดลงนอกจากนี้ยังต้องได้เน้นนักการเสื่อมสารเวียกงานมาลาเรียเข้าในระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการกลับคืนมาระบาดใหม่กองประชุมครั้งนี้ยังเป็นขบวนการที่สำคัญเพื่อสร้างเวทีเปิดกว้างให้ถูกภาคส่วนเป็นต้นภาคส่วนวิชาการครูห่วมพัฒนาและองค์การจัดตั้งสังคมได้ห่วมกันเสนอปัญหาและความต้องการตัวจริงจากภาคสนามทั้งเป็นการจัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์อิงตามผลการทบทวนโครงการและแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ2006-2030เพื่อหับประกันการนำใช้งบประมาณให้มีประสิทธิผลสูงสุดจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการลดพรจากสิ่งมึนเมา

0: เสียงกงกงกทั้งยกทั้งเที่ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แม่นควมมาแหละเสียวแม่นแม่นคักหลายเบิ่งหน้าตัวคือสิเมาแห้งแล้วเน
1: า
0: ะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาน่ะอย่าว่าอะไรเอายกยกยก
0: บ้ามาดื่มเหล้าฟ้าหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเอาเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ำยังมาสนใจน้ำเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่หั่นน่ะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนำมันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเฮาจํานี่ก็สิผิดบ่ไหวแม่หยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันเด้
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่น่ะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงคือกันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาแล้วจะดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ำเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการพิษเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ลงทั้งเสียเวลาลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันอีกแล้วในรายการลุดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังทั้ง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น.ซึ่งพวกเราก็พร้อมที่จะนำเอาเรื่องงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาโดยเฉพาะกรมบัญหาเหล่ายาป่าแป้งเพราะว่าทุกคนอยู่ในสังคมต้องได้มีส่วนร่วมน้ำกันในการสกัดกั้นบัญหาสิ่งมึนเมาเหล่านี้เพื่อเฮ็ดให้สังคมของพวกเรามีความสงบความปลอดภัยนั่นเองทำอิฐในละการนี้แม้พวกเราจะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดป้องกันสันติบาลป้องกันความสงบแขวงสวรรค์นักเขตสุ่มใส่เวียกงานกวดกาค้นเข่าออกเมืองและสกัดการปรากฏการย่อท่ออย่างหัดกุกองประชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรค์นักเขตได้จัดกองประชุมสรุปเวียกงานห้องสันติบาลประจำปี2025และวางที่ทางแผนการ2026อย่างเป็นทั้งการในบดลมานี้กองประชุมครั้งนี้ได้ส่งแสงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมโดยเฉพาะแมนการคุ้มครองการเคลื่อนไหวของบุคคลเป้าหมายและการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการรายงานของพันโทนางเพชรสุพรรณมณีปรกรณ์ห้องหัวหน้าห้องสันติบาลให้ฮู้ว่าในรอบ1ปีผ่านมาทางห้องสันติบาลได้ยกสูงบทบาทวิสาเฉพาะอย่างตั้งหน้าผลงานที่พ้นเด่นแมนการเก็บกรรมสถิติคนเข้าออกเมืองที่มีจำนวนสูงเกือบ2 ล้านเถือคนสิ่งสำคัญแมนการติดตามแรงงานลาวที่เข้ามาแบบบ่ถูกต้องตามด่านสากลขวมิตรภาพส่งจำนวน 7,300 กว่าคนซึ่งถือเป็นเวียกงานชุดสุ่มในการคัดกรองและกวดกาบุคคลเป้าหมายในบัญชีห้ามเพื่อสกัดกั้นบ่ให้มีการสวยโอกาสเคลื่อนไหวผิดกฎหมายโดยเฉพาะแมนการลักลอบขนส่งยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามตามชายแดนนอกนั้นเวียกงานคุ้มครองคนต่างประเทศก็มีความเข้มงวดโดยได้กวดพบผู้ละเมิดกฎหมายของลาวเฮาถึง39รายการลงพื้นที่กวดกาฐานข้อมูลเฮือนพักโรงแรมและห้านบันเทิง500กว่าแห่งทั่วแขวงก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญเพื่อกำจัดซองวางของกลุ่มค้นบดีที่จะใส่สถานที่เหล่านั้นเป็นบ่อนมั่วสุมยาเสพติดหรือก่อความบ่สงบในกองประชุมบรรดาคณะพักคณะบัญชายังได้มีการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเพิ่มทวีความหัดกลุ่มในการปฏิบัติงานวิชาเฉพาะให้สูงขึ้นกว่าเก่าพันโทศรีสุขพรสวรรค์หัวหน้าห้องสันติบาลได้กล่าวอบรมและเน้นนักให้พนักงานนักหบทุกสหายสืบต่อยกสูงสติระวังตัวกำแน่นแนวทางของพรรครัฐและฝึกฝนล่อโลมคุณทาสการเมืองให้นักแน่นท่านได้เน้นใส่การเป็นแบบอย่างที่ดีและพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเป็นกำลังหลักในการต้านและสกัดกั้นทุกปรากฏการย่อท่อปกปักรักษาแขวงสวรรค์นักเขตให้มีความสงบปลอดภัยจากยาเสพติดและกลายเป็นบอนที่น่าอยู่น่าเที่ยวอย่างยืนยงอันนั้นก็แมนสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งห้องสันติบาลป้องกันความสงบแขวงสวรรค์นักเขตสุ่มใส่เวียกงานกวดกาคนเข้าออกเมืองและสกัดกั้นปรากฏการย่อท่ออย่างหัดกลุ่ม

0: เจ็บเดเจ็บหัวเจ็บแขนโอ้ยแม่ลูกอยู่ไส
1: ลูกอยู่ห้องหมอยันเหน่งแห้งหลายจังหน่อยลูกสิเจ็บหนา
0: แม่ลูกเป็นหยังนี
1: ่ลูกจือบ่ได้หวาลูกเกิดอุบัติเหตุหมอบอกว่าย้อนเมาเหล้าร
2: ู้สึกโตแล้ววะเจ้าเป็นอะไร
0: ท่านหมอข้าคอยเบื้องซ้ายบ่ฮู้สึกหยังเจ็บหัวเจ็บแขนแห้งได้นี
2: ่อดเอาจักหน่อยก็สาวดอกค่อยๆลมนำพี่น้องของลาวแดมาพี่เด้อเจ้าแม่นไผ
1: ท่านหมอค่อยแม่นแม่ลาวนะ
2: ลูกเจ้าบ่เป็นหยังหลายดอกเพียงแต่ข้าเบื้องซ้ายนิ่งบ่ได้แต่มีความเสี่ยงเป็นอัมพาตถึง 90% ได
1: ้ลูกแม่
2: แต่พวกเราก็จะพยายามปินปัวจนสุดความสามารถถ้าหากว่าโชคดีอันนี้ก็จะกลับขึ้นมาเป็นปกติย้อนบ่มีลายสาเหตุฉะนั้นพวกเราจึงบอกให้เจ้าฮู้ไว้ก่อน
1: ลูกแม่ลูกแม่สิช่วยเจ้าได้แนวใดลูกเอ๋ยจักแม่นโชคให้แท้ๆหนอถ้าลูกบ่ดื่มเหล้าจนเมาแล้วขับรถมันก็บ่เป็นแบบนี้แล้วแม่จะบอกลูกว่าแนวใดดี
3: เหล้าย้ำดื่มอาจมีมวลซื่นแต่ย้ำฟื้นทานอาจหมดหวังด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใช้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเสื้อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบล็อกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR codeเลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง3แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าทีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: ตั้งวงอีกวะนะเมื่อวานนี่ก็ว่าไปวันเกิดหมู่เมามาแล้วเสียนแนวนั้นบ่ดีได้ลูกเอ้ยอายุเกษียณก็ยังบ่ทันฮอด
1: บ่เป็นหยังหรอกพ่อกินด้ามเทื่อ2เทื่อนึง
0: ก็ด้ามเทื่อ2เทื่อละเมื่อนี้ก็เทื่อนึงเมื่อน่ะก็เทื่อนึงหลายมื้อมาก็หลายเทื่อทั้งอึดอับอึดนอนได้ลูกซอกหาคนคั่วหาเมียนนะสิดีกว่าบ
1: ่น้อยเดียวบ่เป็นหยังติพ่อ
0: น้อยเดียวก็บ่ได้อายุลูกยังน้อยยังหำยังเฮียนอยู่มันเป็นนิสัยเสียอนาคตได้ลูกให้เบิ่งพวกที่ติดเหล้าติดเบียร์นั่นติกินหลายก็เมาหลายกินน้อยก็เมาน้อยดนๆไปความน่าเชื่อถือก็บ่มีลูกเห็นบ่พอแต่เท่านั้นเหล้ามันก็บันทอนสุขภาพนําอีกเป็นพยาธิต่างๆเกิดอุบัติเหตุซุมื้อนี้ก็บ่แม่นย้อนความมึนเมานั่นบ่บ่ได้ยินข่าววะ
1: เออแม่นความเจ้าหั่นล่ะพ่อพวกเฮาจะบ่ดื่มมันอีกแล้วสิตั้งใจเฮียนเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวและสังคม
2: ดื่มเหล้าเก่งบ่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนที่ดื่มมีแต่จะสร้างความเสื่อมเสียเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาระยะที่2นี้จะให้ท่านมาฟัง
1: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา22การเก็บรักษาเพื่อบ่ให้เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเสื่อมคุณภาพบูดให้อยู่ในสภาพที่บริโภคได้และประกันความปลอดภัยต้องเก็บรักษาตามเงื่อนไขเฉพาะของเครื่องดื่มแต่ละชนิดและปฏิบัติตามหลักการการเก็บรักษาที่ดีมาตรา23การขนส่งการขนส่งเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกชนิดต้องปฏิบัติตามหลักการขนส่งที่ดีแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อหาประกันคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องดื่มตามเงื่อนไขเฉพาะของเครื่องดื่มแต่ละชนิดมาตรา24การส่งออกบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่มีจุดประสงค์ส่งออกเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องประกอบเอกสารให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามการกำหนดของประเทศนำเข้ามาตรา25การนำเข้าบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่มีจุดประสงค์นำเข้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องประกอบเอกสารให้ครบถ้วนเป็นต้นใบยั่งยืนการวิจัยจากห้องวิจัยของประเทศต้นกำเนิดใบยั่งยืนคุณภาพใบยั่งยืนความปลอดภัยอาหารรูปแบบสลากและคำเตือนสุขภาพเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตจากแขนงการสาธารณสุขการนำเข้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องอยู่ภายใต้การควบคุมการติดตามการกวดการและการปฏิบัติตามการกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและแขนงการอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่นำเข้ามาจำหน่ายอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องมีการติดสแตมป์เสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการมาตรา26การส่งผ่านบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่ขนส่งเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจากประเทศ1ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปหาประเทศที่3ต้องได้รับใบอนุญาตจากแขนงการสาธารณสุขในการส่งผ่านนั้นเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องปิดและประทับตราใส่ตู้บรรจุสินค้าและต้องปฏิบัติตามระเบียบการส่งผ่านแดนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงถ่ายสินค้าใส่ภาชนะบรรทุกอื่นหรือลงสั่งก่อนการส่งผ่านนั้นต้องมีการกวดกายั่งยืนจากแขนงการสาธารณสุขและด่านภาษีไซเดนเกี่ยวกับจำนวนและสนิทสินค้าที่ได้แจ้งไว้พร้อมทั้งเอกสารที่ตามสินค้าและแจ้งไปยังด่านข่าวออกบนสินค้าดังกล่าวผ่านออกไปมาตรา27การกวดกาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าก่อนนำเข้าจำหน่ายต้องได้ผ่านการกวดกาคุณภาพตามระเบียบการของกระทรวงสาธารณสุขมาตรา28สถานที่ดำเนินธุรกิจสถานที่ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแมนสิ่งปุกสร้างหรือโค้งสร้างอื่นแบบถาวรชั่วคราวรวมทั้งภาชนะที่ดินบนสิ่งดังกล่าวตั้งอยู่และสถานที่อ้อมห้อมสำหรับการผลิตการปรุงแต่งการขายการบริการการหุ้มห่อและการเก็บรักษาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา29ที่ตั้งสถานที่บริการที่ตั้งสถานที่บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องให้ห่างจากสถาบันดังนี้สถาบันบริการสุขภาพสถาบันการศึกษาสำนักงานองค์การของรัฐศาสนาสถานสถานเอกอัครราชทูตส่วนสาธารณะโฮงมโหฬสพสถานีรถโดยสารปั๊มน้ำมันเชื้อไฟสนามกีฬาโฮงจักรโฮงงานการกำหนดระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหากมาตรา30การซื้อการขายย่อยการซื้อขายย่อยแมนการซื้อขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้แก่ผู้บริโภคเพื่อสมใช้เองแต่หากบ่แมนเพื่อนำไปขายต่อเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอนุญาตให้จำหน่ายซื้อขายย่อยได้เฉพาะแต่เวลา 16:00 น. ถึง 23:00 น. ยกเว้นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหากมาตรา31การโฆษณา การโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าบ่ว่าอยู่สถานที่ใดผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทและกิจกรรมทางการตลาดทุกรูปแบบต้องได้รับอนุญาตจากแขนงการสาธารณสุขและแขนงการอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีดังนี้ต้องเป็นการให้ความรู้แนวคิดสร้างสรรค์ต่อสังคมต้องมีคำเตือนด้านสุขภาพบ่มีลักษณะส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดหรือการขายบ่มีลักษณะชวนเสือให้มีการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าบ่แสดงเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและการบริโภคเครื่องดื่มดังกล่าวบ่แสดงเครื่องหมายการค้าบ่ให้เป็นการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้แก่สังคมการกำหนดเวลาและค่าบริการโฆษณาได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหากมาตรา32การอุปถัมภ์การอุปถัมภ์บ่ว่าทั้งกลุ่มหรือทั้งอ้อมต้องบ่อยู่ในรูปการโฆษณาส่งเสริมการขายและการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกประเภทหมวดที่2การควบคุมคุณภาพของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา33มาตรการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรการควบคุมคุณภาพที่มีธาตุเหล้ามีดังนี้มาตรการทางด้านสุขอนามัยเสริมแมนมาตรการต่างๆที่นำใช้เพื่อปกป้องสุขภาพและชีวิตของคนจากความเสี่ยงต่างๆที่มาจากการปนเปื้อนในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรการทางด้านเทคนิคซึ่งแมนขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตวิธีการผลิตการทดสอบและการกวดกาจากแขนงการสาธารณสุขมาตรา34การรับประกันคุณภาพของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้ผลิตปรุงแต่งจำหน่ายส่งออกนำเข้าและส่งผ่านต้องรับประกันให้มีคุณภาพดีเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่รับประกันคุณภาพนั้นต้องปฏิบัติตามหลักการผลิตที่ดีการสุขอนามัยที่ดีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมจุดอันตรายและหลักการอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องคุณภาพของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องได้รับการกวดกาจากแขนงการสาธารณสุขหมวดที่3พันธะของผู้ผลิตนำเข้าและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา35พันธะทั่วไปผู้ผลิตนำเข้าและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพันธะทั่วไปดังนี้หับประกันมาตรฐานควบคุมความปลอดภัยของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าส่งเสริมสุขภาพปกป้องชีวิตสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้บริโภคดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอย่างถูกต้องโปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ปฏิบัติกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอยู่ภายในประเทศและผู้นำเข้าจากต่างประเทศต้องได้ปฏิบัติพันธะเพิ่มตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่าง5มาตรา36พันธะของผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพันธะดังนี้ติดสลากคำเตือนที่เป็นข้อความใส่ภาชนะบรรจุสิ่งหุ้มห่อเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตามระเบียบการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมในขอบเขตพื้นที่และอ้อมข้างการผลิตของตนส่งเสริมสุขภาพและการพยาธิของผู้ออกแรงงานในการผลิตเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตามระเบียบการปฏิบัติพันธะอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการมาตรา37พันธะของผู้นำเข้าผู้นำเข้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพันธะดังนี้หากประกันคุณภาพ
2: คณะละครเสียงแคนลาวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ามการสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับชายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

0: พวกเจ้าคือจะมีความสุขที่สุดเนาะนกเอ๋ยจิงนิ้วทางทรงเสียงห้องและเต้นไตไปมาตามกิ่งก้านสาขาของกกไม้เสนีถ้าพวกเจ้าอ่านจิตใจของข่อยได้พวกเจ้าคงจะฮู้ว่าเวลานี้ข่อยกำลังอุ๊บใจขนาดใดทั้งที่ข่อยหาก็ได้รับภาระหน้าที่ใหม่จากประชาชนอีกภาระหนึ่งซึ่งเป็นเกียรติสำหรับข่อยที่สุดแต่เป็นอย่างข่อยจึงเกิดความบ่สบายใจเสนีคงจะเนื่องจากความบ่สงบในครอบครัวของข่อยนี่เองจึงมีสภาพเสนีเกิดขึ้นนกเอ๋ยบ่ฮู้ว่าข่อยจะเฮ็ดแนวใดจึงจะให้เมียเข้าใจในตัวของข่อยหากมีสภาพเสนีต่อไปข่อยย่านแท้ๆว่าลูกจะต้องเป็นกำพร้าพ่อหรือแม่ก็ได้พ่อเมียข่อยเคยเว้าว่า
1: ให้เจ้ามัวตั้งแต่วิดเวียกหั่นล่ะเด้อข่อยบ่แม่นพระพุทธรูปที่บ่ฮู้ฮ้อนฮู้หนาวเด้สิข่อยกินอึดๆยากๆทั้งที่หมู่ครูหุ่นเดียวกันเขาละอยู่กินอย่างสบายโดยพวกเขาตักตวงเอาความอิ่มหนำสำราญมาให้ลูกเมียคันมันเหลืออดแล้วเจ้าสิเป็นพ่อห้างเลี้ยงลูกคนเดียวได้
0: เจ้าว่าคือข่อยบ่นกเอ๋ยมื้อนี้นางอาจเพียงแต่เว้าแต่มื้อหน้านางอาจจะปฏิบัติตามนั้นก็ได้ข่อยบ่อยากให้ลูกมีปมด้อยในเรื่องเส้นนี้เลยแต่จะเฮ็ดแนวใดๆหากเป็นความตั้งใจของนางแล้วสิ่งที่บ่อยากให้มันเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้นจนได้จะให้ข่อยเฮ็ดคือนางต้องการนั้นข่อยเฮ็ดบ่ได้ดอก
1: เจ้าคือจะภูมิใจที่ได้รับหน้าที่แบบซื่อสัตย์บริสุทธิ์คือแนวนี้เนาะเบื้องมูของเจ้าเดตีดาวบ่มีติดบ่าเพราะดวงเขายังสร้างหังคูนมีให้เมียเขาได้เจ้านี่ตีมันโพดแล้วล่ะดาวขึ้นบ่าเกือบเป็นปีแล้วกินเพียงแต่เงินเดือนแปดอยู่หันบาทเบี้ยคณะจักว่าทางการทางบ้านเป็นสนสนอยู่บ่เซาเบี้ยคำบ่ได้ยืนเบี้ยคืนบ่ได้อยู่นะคันเป็นผู้อื่นคือสิอยู่เฮือนอยู่ศาลพุ่นละบาดผัวตัวเองนี่ยังโลดบ่ได้อยู่นำบ้านนำเมืองเพิ่นแบบนี้อย่าหาว่าบ่เตือนเด้อหากแก้วเอาเวียกเป็นใหญ่ข่อยอาจจะปล่อยให้เจ้าใหญ่อยู่ผู้เดียวก็ได
0: ้มาลีแม้แต่สักกุนาตัวน้อยๆมันยังเคียงคู่กันหากินตามภาษาของเดรัจฉานสัตว์เขาเป็นมนุษย์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นหยังจึงบ่ซอกหาความสุขใส่ตัวเองความสุขของคนเฮามันขึ้นอยู่กับความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและค่อยๆพากันหากินตามความสามารถของตนเองบ่แม่นวะหน้าที่ของอ้ายก็คือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ต้องได้พิสิทธิ์คนผ่านอภิบาลคนดีมื้อนี้หากน้องฮู้ว่าอายได้รับแต่งตั้งจากคณะบ้านให้เป็นปกสบ้านอีกหน้าทีหนึ่งน้องคงจะแสดงความบ่พอใจออกมาทันทีแต่อายบ่ถือซาดอกเพราะอายเป็นพนักงานต้องได้เข้าร่วมเวียกงานของท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้แนะนำและเป็นแบบอย่างให้แก่เขาเจ้าเพราะพนักงานต้องฮู้ก่อนประชาชนและรับใช้ประชาชนนั่นเอง
1: จ้าเบิ่งดอกว่าพอ
0: นี่มาแต่ย้ำแต่นี่นะพอมัวแต่เบิ่งนกก็เลยบ่ได้ยินฮับเสียงลูกมาซำใดเรื่องของเฮียนแล้วว่าย
1: ังบ่ทันได้เลิกเทื่ออะไร
0: ลูกสิพร
1: เจ้า
0: เบิ่งคือว่าหากก็สามโมงครึ่งนี่นาคือมาเลิกไวแท
1: ้ยังบ่ทันได้เลิกเทื่อพอเลยครูเพิ่นไปรวมจึงอนุญาตให้พวกลูกมาก่อนโมง
0: แ
1: ม่ยังบ่ทันมาเทื่อวะ
0: ยังเทื่อได้ลูกแต่พ่อคิดว่าจักหน่อยนะแม่ก็คงจะมาแล้วล่ะ
1: พ่อเป็นยังแม่จึงมักมาเฮือนซาแท้เนาะแต่ก่อนแม่มาแต่เว้นๆพุ่นใดบางมื้อจนค่ำก็บ่มาพื้นคาเวียกบ่พอ
0: แม่แล้วล่ะลูกสิพรแม่ของลูกนะคาเวียกอยู่ห้องกันถึงจะมาค่ำก็ยังมีพ่อคอยเบิ่งแยงลูกอยู่บ่แม่นวะ
1: มันก็แม่นอยู่แต่ลูกอยากเห็นพ่อกับแม่กินข้าวพร้อมๆกันเอ้ยครูเพิ่นเคยสอนให้ลูกรู้ว่าครอบครัวที่อบอุ่นนั้นพ่อแม่ต้องอยู่พร้อมเพียงกันไหน
0: ถ โธ่ลูกเอ้ยเจ้ายังบ่สมควรที่จะรับรู้ความจริงที่เป็นอยู่ในครอบครัวของเฮาเถื่อถึงเจ้าจะเฮียนฮอดห้องป.3คุณพ่อของเจ้าก็สามารถเฮ็ดให้พ่อน่ะสะเทือนใจได้บ่น้อยแต่สำนี้เจ้ายังเก็บมาคิดแล้วหากพ่อกับแม่ถึงขั้นอย่าห่างกันเจ้าจะเฮ็ดแนวใดพ่อจะพยายามจนสุดความสามารถเพื่อบ่ให้ครอบครัวของเฮามีอันเป็นไปในทางแตกแยกแต่หากเกินกว่าความสามารถของพ่อแล้วมันก็จำเป็นแต่นั่นเด็กก็ดีลูกจะบ่มีโอกาสรู้เรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
1: พ่อเลขคู่ของลูกเพิ่นเว้าถูกบ่เนาะพ่อพี่ว่าครอบครัวที่อบอุ่นได้ก็ย้อนว่าพ่อแม่และลูกๆอยู่พร้อมเพียงกันนะนะ
0: เลขคู่ของลูกเนาะเว้าถูกได้ล่ะลูกแต่ว่าย้อนแม่ของลูกขายเวียกอยู่ห้องกันจึงมาฮอดเหือนคำแบบนี้นะ
1: แม่ของมูลูกก็เฮ็ดเวียกเหตุการณ์ได้พอเพิ่นคือมาแต่เวรได้ล่ะเอ้ยครูของลูกก็คือกันได้เพิ่นเลิกสอนแล้วก็ฟ้าเมืองเหือนทันทีแม่เป็นหยังเพิ่นจึงบ่ฟ้าบ่ฟังกลับมาหาลูกแดงคือพอวันที่ต้องไปตลาดตาลีอันนี้ลูกน่ะเห็นแต่พ่อไปตลาดแล้วมาแต่งกินเกือบทุกมื้อบางเทื่อแม่ก็ฮอดบ่กินข้าวนำพุ่นนาตอนเช้าก็ออกเฮือนไปตั้งแต่เช้าๆแม่เฮ็ดเวียกอยู่ใส่คือว่ายากกว่าคนอื่นแท้เนาะ
0: คำฮู้ของพ่อน่ะต้องบ่ต้องคิดหยังดอกเวียกของแม่มันบ่คือเวียกของผู้อื่นใดถึงว่าได้แต่ก็ดีก็ยังมีพ่ออยู่ทั้งคนเมื่อนี้พ่อนะค้าประสุมอยู่บ้านเลยบ่ได้ไปเวียกลูกมาแต่เว้นจังซี่ก็ดีแล้วล่ะพ่อน่ะจะพาลูกไปลิ้นในเมืองเพื่อจะได้สบายใจขึ้นตื่มอีก
1: แม่บ่ไปบ่พ่อ
0: แม่อาจจะมาซ่าได้พวกเฮาไปสองพ่อลูกนี่ล่ะเธอนาจึงไปพร้อมกันกับทุกคนเลยพอจะแต่งกินแต่หัวค่ำไว้แล้วพวกเฮาก็ไปเที่ยวกันเนาะตกลงเนาะบ่ต้องห่วงแม่ดอกลูกให้เพิ่นพักผ่อนซะคันถ้าเพิ่นมาแล้วก็ดีเพราะว่าแม่น่ะอาจจะเมื่อยจากเวียกงานของเพิ่นก็เป็นได้ตกลงเนาะ
1: จ้าว

0: เป็นแนวใดมาลีคือจังว่าเงาแท้ล่ะหมู่ของพวกเขามวลซืนกันหมดทุกคนโตผัดมะนางเงาสิเป็นวะแต่เว้นตกนกห้องคือจะคิดฮอดผัวละเต
1: โถเอ้ยคำผิวก็ได้ตู่สร้างว่าวแท้เนาะหาก็ได้ลูกผู้เดียวผัวซ้ำเป็นนายห้อยตำรวจ

0: เฮาคิดออกแล้วล่ะผมหมายเนื้อหอมสุบันทันติบอกคำผิว
1: ถูกต้องแสงเดือนก็เพิ่นหันละทีจะเป็นเจ้ามือเว้าเรื่องอีตานี่มาเฮายังคิดน้อยใจอยู่ใดพอทั้งที่เฮาเป็นแม่ห้างผู้พางหน้าตาก็บ่แม่นสิขี้ห้ายปานใดเพิ่นยังสั่งแล้วสั่งอีกให้สวนมาลีไปแท้ๆจังสั่นใด
0: คนเฮามันมักบ่คือกันได้หมู่เพื่อนหญิงของเฮาเป็นคนเสงี่ยมเคียมคมเบิ่งแต่พวกเฮาเว้าหยังถึงนางผูกเกี่ยวยังบ่ปากบ่ติ่งเลยพวกเฮามักปากประแดกเนาะเพื่อนผู้นั้นอาจจะบ่มักก็ได้ใด
1: บ่มักจังซั่นวะเอ้ยอยากหัวตัวเห็นว่าเป็นจังซี่นางคำผิวก็บ่เคยรอลี่ผู้ชายคนใดคือกันใดเท่าที่เฮาเอาใจเพิ่นนี่นะก็ย้อนเห็นว่ากระเป๋าของเพิ่นสีหนักๆเดเท่านั้นดอกโอกาสที่จะดึงเงินออกมากระเป๋าผู้ชายคนนี้บ่แม่นของง่ายปานใดเด้อเซียวมาลี
0: คำผิวตัวอย่าแนะนำทางบ่ดีนะพวกเขาเป็นนายตำรวจใด
1: บ่สนเงินซะอย่างมันดีไปตั้ง10อย่างพุ่นใดเพียงแต่เว้าซื่อๆสิเป็นหยังมันบ่เสียหายดอกแสงเดือนเฮามีเงินมีค้ำเต็มตัวเพราะมันหักสิง้อเองหน้าเบิ่งมาลีนี่ติมีหยังพอจะบ่งบอกว่าเป็นเมียนายตำรวจเด้ก็ไปใส่กระตอกซอกจังซั่นล่ะอย่าหาว่าเฮาดูถูกเด้อมาลีเฮาอยากให้ตัวมีความสุขนั่นเองไอ้สุปันเป็นนักธุรกิจครบไว้บ่เสียเปรียบดอก
0: มันตัวเป็นหยังก็มาลีปล่อยให้พวกเฮาเว้าอยู่ได
2: ้เฮาบ่มีหยังสิเว้าดอกพวกตัวอยากเว้าหยังก็ตามสบายแล้วเด้อเฮามีหน้าที่ฟังอย่างเดียวก็พอแล้ว
1: แสดงว่าตัวบ่คัดของแมนบอที่จะไปมอนซืนต่อน่ะ
2: รถตุ๊กๆรถจัมโบ้และ3ล้อก็มีบ่อึดบ่อยากหากเฮาบ่ไปก็บ่ต้องรอท่าให้พวกตัวเมื่อทรงดอก
0: เห็นบ่ล่ะคำเว้าของเมียนายตำรวจบ่แม่นธรรมดาปานใดเด้อสิบอกให้คลมคมลีนนี่แต่ละครั้งที่ปล่อยออกมาล้วนแต่มีความหมายทั้งนั้นล่ะ
1: เฮาก็ยอมรับอยู่ดอกแสงเดือนว่าอย่าเอื้อยมาลีคลมเสียบขาดน่ะเบิ่งแต่ไอ้สุบันนั่นติได้เห็นและได้ลมกับมาลีบ่ถึงสมงยังติดใจแล้ว
0: คันสั้นนายห้อยตำรวจตีอนุภาพสิยอมจำนวนบ่หากว่าคารมของเพื่อนเฮาบ่มัดใจนะแม่นบ่ล่ะ
2: พวกโตน่ะสิเฮาไปนำหรือว่าสิให้กลับเมืองเฮือนกันก็
1: อ้าวแล้วกันเป็นหยังจึงเว้าแบบนั้นก
2: ็ถ้าพวกโตอยากให้เฮาไปนำอย่าเว้าเรื่องผัวของเฮามาเถาะ
0: แม่นได้เนาะเมื่ออยากมวนก็บ่ต้องเว้าเรื่องของครัวเฮาสิบ่เว้าดอกมะลิอย่าเครียดเด้อถ้าบ่มีโตไปนำไอสุบันจะยากแท้ๆใด
2: บ่มีปัญหาหยังดอกเฮาต้องไปแน่นอน
1: โอ้เจ้ามือมาแล้ว

0: กินสติลูกน้าหวานบ่แซ่บบ่จึงตักข้างไว้จังซั่นน่ะหึพอมาถ้วยละได
1: ้พอ
0: ฮะ
1: เบิ่งโตทั้งข้างเฮาอันแม่
0: เป็นหยังบ่ลูกโอ้พ่อกับแม่กําลังป้อนน้ําหวานให้ลูกทั้ง2คนพวกเขายังกินเองบ่ทันได้เทื่อนี่นาลูก
1: ลูกเพิ่นมีทั้งพ่อทั้งแม่อยู่พร้อมกันคือสิอบอุ่นดังเอ้ยครูเฮาเว้าเนาะพ่อเนาะ
0: โทสิพรเป็นหยังลูกจึงมีความคิดเกินกว่าวัยเด็กของลูกเสียนี่เพียงแต่ภาพการป้อนน้ำหวานและการหยอกล้อระหว่างพ่อแม่กับลูกที่นั่งอยู่ข้างโต๊ะของเฮาเจ้าก็เก็บมาคิดจนบ่สามารถจะตักน้ำหวานเข้าปากได้มารีเป็นอย่างนักคิดจิตใจของน้องจึงบ่คำนึงถึงปมด้อยที่จะเกิดขึ้นกับลูกได้ล่ะน้องออกเงินแต่เช้าโดยบอกว่าแลนค่าขายกับหมู่แล้วกลับมาเฮือนในตอนดึกเกือบทุกมื้อน้องไปเฮ็ดหยังอยู่ไสอายพยายามข่มสติอารมณ์เอาไว้เพื่อบ่อยากเกิดการคิดเถียงกันทั้งนี้ก็ย้อนบ่อยากให้ลูกได้เห็นและได้ยินในสิ่งที่บ่ดีนั่นเองอายพยายามปิดบังลูกโดยเอาเวียกงานมาอ้างทั้งที่น้องได้ออกจากวงราชการมาดนแล้วซึ่งตอนนั้นน้องบอกอายว่า
1: การที่พวกเขาต่างเป็นพนักงานนี่นะมันยากด้วยการแต่งอยู่ครัวกินได้กลัวจะได้กินข้าวก็เกือบบ่ายโมงซึ่งเหตุให้ลูกแทบจะบ่ทันได้เข้าโรงเรียนรายได้ก็มีตั้งแต่อัตราเงินเดือนเท่านั้นข่อยสิออกการมาหาค่าขายกับหมู่ครูที่เคยเรียนอยู่ห้องเรียนเดียวกันซะพวกเขามีแต่ผัวเป็นพนักงานเมียค่าขายกันทั้งนั้นซึ่งเห็นว่าทุกคนต่างก็มีเงินมีคำเหลือใช้เหลือจ่ายพุ่นล่ะค่อยหากินประจำวันใช้จ่ายแต่ละมือเงินเดือนเจ้าได้มาก็เป็นก้อนเป็นหัวซื้อคำใส่คอซื้อคำใส่แขนซื้อไว้ยามเจ็บยามเป็นก็พอมีอันแก้ไขคือสิหังสิมีน้ำเพิ่นอยู่ดอก
0: อายน่ะพยายามอธิบายและให้เหตุผลเพื่อบ่อยากให้น้องนั้นลาออกกันแต่ก็บ่สามารถจะยับยั้งความตั้งใจของน้องได้2เดือนต่อมาน้องได้ลาออกจากการเป็นพนักงานแล้วสภาพการต่างๆก็เป็นเสน่ห์มาโดยตลอดความอบอุ่นของครอบครัวค่อยๆห่างเหินออกไปความอ้างว้างว่าเวได้เข้ามาแทนที่และจนบัดนี้อ้ายยังบ่ฮู้ว่าการค่าของน้องนั้นมันแม่นค่าหยังกันแท
1: ้คันแม่มารีมากับพวกเขาคือสิม่วนเนาะพ่อเนาะ
0: แม่ละลูกแม่ต้องได้มีโอกาสมากับพวกเขาในมือหนึ่งแน่นอนแล้วตอนนี้แม่บอกว่าเวียกหลายเกินไปต้องได้เฮ็ดเวียกนอกมองตื่มเพื่อจะได้มีเงินเพิ่มอันนี้ลูกกินสติแล้วเมื่อน่ะพอจะให้แม่มากับพวกเขาแท้ๆล่ะลูกอยากหยังตื่มล่ะบอกพอเลยเด้อ
1: เจ้าพอพอพอคือสิเบิกเงินเดือนใหม่เนาะจึงได้พาลูกมากินน้ำหวานแบบนี้นะ
0: เก่งหลายลูกพอที่เว้าถึกน่ะแม่แล้วล่ะลูกเมื่อวานนี้พอได้หับเงินเดือนแต่เห็นว่าลูกจะต้องไปโรงเรียนในมื้อนี้เองจึงบ่ได้พามาแล้วมื้อนี้แม่นวันศุกร์มื้ออื่นลูกพักโรงเรียนจึงถือเอาโอกาสนี้พาลูกมากินน้ำหวานแล้วก็ขนมจังซี่ล่ะ
1: เดือนนึงพุ่นใดเนาะพ่อเนาะจึงได้มาแบบนี้นะ
0: ลูกอยากมาซุมือจังซั่นว่ะ
1: ก็บ่ดอกพ่อเคยเว้าว่าเงินเดือนคืออัตราค่าแรงงานที่พ่อได้ทุ่มเทใส่เมื่อได้หับมาก็ต้องพยายามใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเพื่อบ่ให้เกิดความลำบากลูกจึงบ่กินอย่างไรคือพอเห็นนี่ละอันที่พ่อถามนั่นบ่แม่นลูกอยากมาซุมือดอกถ้าเดือนนึงแม่มีโอกาสมานำก็คือสิดีเด้เนาะ
0: ลูกสิพร
1: เจ้า
0: หากลูกหักพ่อหักแม่ลูกต้องบ่คิดอย่างไรได้การที่แม่บ่ค่อยได้อยู่แล้วก็บ่ได้มากินของหวานนําพวกเฮานั้นก็ย้อนว่าแม่น่ะขาเวียกแม่ต้องทนอิดทนเมื่อยเพื่อหาเงินสวยพอแล้วก็ซื้อเครื่องนมของถือให้ลูกอย่ารบกวนแม่ได้ลูกเด้อตั้งใจเรียนให้เก่งๆเพื่อจะได้รับใช้ประเทศชาติ พ่อก็เป็นสุขแล้วล่ะเข้าใจบ่ล่ะหังลูกฮะ
1: เจ้าลูกเข้าใจดีลูกจะบ่รบกวนแม่จะบ่เฮ็ดให้พ่อกับแม่ลำบากใจพ่อก็ต้องฮักแม่ให้ได้หลายคือกับพ่อฮักลูกนี่ได
0: ้แม่นอยู่แล้วล่ะลูกเมื่อพ่อฮักลูกพ่อก็ต้องฮักแม่คือกันเพราะว่าหากบ่มีแม่แล้วก็จะบ่มีลูกคือกัน
1: เจ้า
0: ลูกก็ต้องฮักแม่ให้หลายที่สุดได้เพราะว่าแม่คือผู้มีพระคุณยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้ได้ลูก
1: เจ้าลูกจะฮักแม่ให้หลายที่สุดเลยล่ะเอ้ยครูก็สอนคือกันก็พอนี่ล่ะไผเฮ็ดให้แม่เสียน้ําตาจะเกิดความทุกข์ตลอดไปว่าซั่นใด
0: เก่งหลายลูกพอเอากินซะติลูกนี่
1: เจ้า

0: บิ่งคือว่าน้องตั้งใจฟังเพลงนี้แท้ๆเนาะมารี
1: เนื้อเพลงนี้สั่งสอนให้ผู้หญิงเป็นคนดีมีความอดทนหู้ใจแยกผลดีและก็ผลเสียได้ดีหลายยิ่งเว้าถึงโรคไข้จะเข้าสู่ตัวแล้วก็ยิ่งควรได้เอาใจใส่สำรวจตนเองเพื่อให้หลีกหนีจากเหตุไข้ที่จะติดตามมาคือดังเพลงที่ดังอยู่นี่ล่ะ
0: ว่าน้องมะลินี่ก็เป็นนักวิพากษ์บทวรรณคดีได้ดีเป็นพิเศษอีกคนหนึ่งเลยเนาะคือว่าแหละนักประพันธ์หรือนักเขียนเขาก็เขียนเพื่อให้มีคติเตือนใจแก่ผู้ฟังหรือผู้อ่านดังนั้นแหละแต่ในเวลาเช่นนี้น่ะน้องบ่ควรปล่อยลมโดยเฉพาะเนื้อเพลงเท่านั้นเลยเบิ่งหมู่เพื่อนของน้องเลยติเขาเจ้าบ่ได้สนใจคือน้องเลยได้เมื่อมามวนก็ต้องมวนให้เต็มบ่ควรเอาเรื่องอื่นมาปนเปให้เสียความรู้สึกถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปนเปแล้วก็จะหมดความมวนไปทันทีน้องอยู่ในสภาพนั้นได้มาเลย
1: บ่คิดเลยว่าไอ้สุบรรณจะรักสังเกตน้องอย่างที่ถวดเช่นนี้ความจริงน้องก็เป็นคนมักสนใจในสิ่งที่มีคติอยู่แล้วเมื่อได้ฟังเพลงที่มีคติเช่นนี้ก็อดที่จะตั้งใจฟังจนเสียมารยาทบ่ใจใส่ต่อข้อมูลสื่นของผู้อื่นคือไอ้เว้ามา
0: โอ้ไอ้บ่ได้ตำหนิโดยทั้งอ้อมว่าน้องเสียมารยาทเลยได้มาลีเท่าที่ไอ้เว้าไปนั้นก็ย้อนอยากให้น้องมวนสื่นเท่านั้นเองแหละความจริงแล้วไอ้ก็เป็นคนมักสังเกตอยู่แล้วถ้าบ่ดังนั้นคือจะบ่ขอให้คำผิวส่วนน้องมาเป็นพิเศษดอก
1: หมายความว่าใดๆเนาะไอ้สังเกตเห็นน้องเป็นคนมักเที่ยวแม่นหรือบ่ล่ะนี่ จึงให้คำผิวส่วนน้องมาเป็นพิเศษเพื่อมาเที่ยวในคืนนี้นะ
0: ตีราคาไอ้ผิดไปแล้วมารีไอ้บ่ได้สังเกตเห็นน้องเป็นเช่นนั้นได้ไอ้สังเกตเห็นว่าน้องคงจะมีปัญหาใดหนึ่งอยู่ในครอบครัวจนเกิดความบ่สบายใจจึงหาทางออกให้น้องด้วยการมาเที่ยวเช่นนี้นะแม่นบ่เนาะที่ไอ้สังเกตเห็นคือจังซั่นน่ะ
1: คือว่าน้อง
0: อย่าลำบากใจเลยมารีจึงใช้เงินที่จ่ายบ่หมดในตลอดสานี้เพื่อนำพาข้าเจ้าไปเที่ยวพักผ่อนคือน้องฮู้นี่แหละลำบากใจแม่นบ่ล่ะที่จะบอกให้อ้ายฮู้นำมัน
1: บ่บ่มีหยังลำบากใจที่จะบอกให้อ้ายฮู้ดอกน้องเสื่อใจทุกๆคนที่เข้าหาน้องยังไม่ตีจิตมิตรภาพอันดีน้องยอมรับว่าอ้ายเป็นนักสังเกตการที่ยอดเยี่ยมอีหลีล่ะ
0: แสดงว่าน้องมีเรื่องยุ่งยากอยู่ในครอบครัวแม่นบ
1: ่แม่นแล้วล่ะไอ้สุบรรณน้องมีปัญหาที่ยุ่งยากใจหลายในครอบครัวพอดรายได้บ่มีหยังนอกจากอัตราเงินเดือนของผัวลูกก็นับมือใหญ่และเฮียนห้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆการค่าที่น้องเฮ็ดนำโมมันก็บ่แน่นอนมันเป็นแบบบ่แน่นอนนั่นเองจึงรู้สึกหนักใจในเรื่องนี้ที่สุดเลยล่ะ
0: ก็น่าเห็นใจอยู่เนาะอ้ายก็เคยเป็นพนักงานคือกันได้อัตราเงินเดือนนั้นก็บ่แตกต่างหยังกับผ้าห่มผืนน้อยๆนี่แหละคันปกหัวผัดวิตตีนคันคุ้มตีนผัดวิตหัว

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงศ์ไทยมณีธรรมวงศาอุลลาราชจักรซีจันแพงคำหักไกรสอนวิษณราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงศ์พจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เสริญทานที่ตามหอฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกทานจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไซให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการทีฮักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ้อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้ก็ออกอากาศผ่านทางระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และก็มีขึ้นสั่น6130กิโลเฮิรตซ์พร้อมเดียวกันนี้ทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังทักทายสบายดีกันบรรยากาศเที่ยงวันเสาร์เด้อมื้อนี้โทรมาหาโคซกบี้เด้กับเสาเบ๋เด้นออยู่ห้องจัดรายการสำหรับมื้อนี้เราบรรยากาศวันเสาร์พายักออนไลน์นำไมค์ก็โทรมาหาเด้อเปิดเก่าเปิดเดิมพวกเขาเนาะ0305787052ตามปกติเนาะเสาร์อาทิตย์เขาบันทึกรายการให้เราฟังแต่ว่าสำหรับมื้อนี้ก็คือพิเศษแน่เนาะได้มีโอกาสดำเนินรายการก็หวังว่ามีรายการที่ได้ติดตามอยู่เนาะจะได้รับฟังผู้ใดที่คิดฮอดคิดถึงจัดฮอดซุกโทรมาบ่ได้โทรบ่ทันมื้อนี้อย่าลืมโทรมาหาเด้อได้ยินว่าหลายเขตมื้อนี้เนาะไฟฟ้าดับแจ้งการมอดไฟเนาะได้ยินลำแสงเพชรเว้าบอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละเมื่อวานเมื่อก่อนเพิ่นบอกไว้แล้วล่วงหน้าเนาะเขตเฮือนโคซกบี้ก็ดับคือกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้ท่านผู้ฟังจนมาฮอดปัจจุบันไฟยังบ่มาเถื่อโอ้ยเนาะบ่มีไฟฟ้าแล้วบ่สั่งอยู่สินะอากาศก็ยังว่าฮ้อนอบอ้าวในมื้อนี้เบิ่งอุณหภูมิที่ว่าแสดงขึ้นในโทรศัพท์นี้แม่น30องศาพุ่นน่ะท่านผู้ฟังณตอนนี้เนาะเวลา 11:16 นาทีนี่แหละเนาะกะบ่ฮู้ว่าเขตอื่นเป็นแนวใดแต่ว่ามื้อนี้หน้าไมค์พวกเฮามาแล้วดินี่ไวขนาดเนาะโอ้ยเว้าพอแต่อันพอแต่เว้าให้โทรมามีรายการก็โทรมาโลดสงสัยมีรายการก็ติดตามอยู่เอาขอรับสายก่อนเด้อย่านเพิ่นวางปะเด้อสบายดีอุ้ยหับบ่ทันขออภัยเด้อมีรายการกดเข้ามาใหม่เด้อ0305787052กดเข้ามาใหม่ขออภัยสายเมื่อกี้นี่หับให้บ่ทันซ้ำเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะพบพ่อกันก็ถือว่ามื้อพักมื้อพรผู้ใดได้พักพรมื้อนี้โทรมาโอ้มาล้มกันได้เว้าแล้วก็มาแล้วเนาะสบายดี
1: สบายดีคือน้องสิบ่มาจนดอกมื้อนี
0: ้สบายดีมา
1: เดี๋ยวว่าสิบ่เปิดฟังเรา
0: โอ้ยแม่นบ่โอ้ยเปิดเพลงไปตอนต้นรายการ
1: คือว่าเลยบ่เข้ารายการนั้นแต่วันที่
0: มื้อนี้อาพิเศษแน่มื้อนี้แม่นโอ้มื้อนี้ทีมงานเทคนิคก็มาหลายคนก็เลยพากันมาม
1: าดีใจเลยว่าได้ยินเสียงคิดว่าอัดตะไว้สําหรับ
0: เจ้าเอ้ยแม่งฟัง FM อยู่บ่นี่
1: 237
0: เด้อ้าวเจ้าๆฟังเพลงหยังมื้อนี้น่ะ
1: เอาอันมอบใจให้เจ้าแสนซุ่ม
0: มอบใจให้สาวแสนซุ่มเนาะ
1: มีนะ
0: เจ้าซาเบ๋แล้วซอกใน YouTube น่ะจะมีอยู่เนาะ
1: ก็เคยเปิดอยู่
0: เจ้า
1: คณะบ่มีแล้วอันขึ้นเก้าอันคือเมียเก้าคืนดีเนา
0: ะเมียเก้าคืนดีก็ได้เนาะ
1: เออ
0: แ
1: ล้วก็ได
0: ้เออเจ้ามอบชีวิตให้สาวแสนซุ้มได้เห็นแล้วมอบชีวิตให้สาวแสนซุ้มเนาะ
1: เออ
0: ได้แล้วเจ้า
1: บ้านพลุงคุ้มนี้ประคำนาเรียน
0: เจ้า
1: ไปกันคารา
0: เจ้า
1: สอนบ้านสอนลังเรียนเด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้บ้านบ้านน้องตาบ้านออดสุขสะอาดเบาดำๆตวงเด้อ
0: เจ้า
1: พี่เซตน้องสาวสองคนดูหน้าใหม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจเด้อสาวเบก็ว่าขอบใจ
1: สุขภาพแข็งแรงน้องเด้อ
0: เจ้าสุขดี
1: ได้ฟังได้ฟังทุกมือได้เลยนะ
0: ขอบใจเด
1: ้อพอดโมงแล้วก็มุ่นคืนมาลุ้น
0: เจ้ามืออื่นสมมาลาเด
1: ้อมืออื่นนะ
0: เจ้าแมนมืออื่นสมมาลา
1: ตอนที
0: ่
1: ไป
0: จัดละสันบ่แน่ใจคือกันบ่แน่ใจเพราะว่ามื้อนี้หั่นเพิ่นไปรวมเนาะแล้วแม่นมื้ออื่นเนาะเพิ่นว่าสิเข้ามาแต่บ่แน่ใจจะสดบ่ติดตามเมืองใหม่เนาะ
1: บ่ใช่อันเบาเพชรอันใดอันไผใจห
0: ั่
1: นนะ
0: เบาเพชร
1: เออเบาเพชรเด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้คนกลางแน่
0: เจ้า
1: ฟังสําคัญคือเครื่องดูใจน้องเด้อ
0: เจ
1: ้
0: า
1: ขอบใจ
0: เจ้าสุ
1: ขใจมา
0: เจ้าสบายดีจังเลยสาวเบเปิดให้เนาะมื้ออื่นนี่บ่แน่ใจเด้อว่าสมมาลาจะ จัดๆสดบ่แต่ว่าเพิ่นสิเข้ามาพอมื้อนี้หั่นเพิ่นเข้าร่วมกองประชุมอันน่ะประกอบคำเห็นใส่ห่างบนรายงานการเมืองเนาะห่างแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมและก็ท่าพรามบุคลากรที่จะสมัครเข้าเป็นคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคของคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคหั้นน้องซึ่งห้องนี้ก็เป็นห้องที่3เพิ่นจัดในมื้อวันเสาร์ท่านผู้ฟังเนาะแต่เพิ่นว่ามื้ออื่นสิเข้ามาก็บ่แน่ใจว่าจะมาจัดสดบ่หรือว่าจะบันทึกรายการกันติดตามมื้ออีกเทื่อนึงเนาะทุกท่านเนาะเอาในระยะนี้มีรายการยังสามารถโทรเข้ามาได้เรื่อยๆสิพยายามหับประมาณ 3-4 สายผู้แหละท่านผู้ฟังเนาะแล้วกันไปฟังเพลงกันเนาะมาสายที่2เนาะสบายดี
1: โดยสบายดีสวัสดีคุณน้ำ
0: เจ้าสบายดี
1: ขอฟังเพลงในเด้อสวัสดี
0: เจ้าเพลงหยัง
1: ยิงในดวงใจเด
0: ้อยิงในดวงใจเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: เจ้าไอ้เปล่าร้องเพลงบ่นี
1: ่โดยแม่นแล้ว
0: โอ้บ่ได้ยินเสียงเจ้าดนแล้ว
1: โอ้ยจะหาพักเรียก
0: ได้พักเสาร์อาทิตย์เนาะ
1: ได้พักวันเสาร์อาทิตย์นี
0: ่โอ้ยดีใจนำได้พักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายอารมณ
1: ์แม่นแล้วแม่นแล้ว
0: เจ้าฝากให้สาวได้เนาะยิ่งในดวงใจนี่น่ะ
1: ฝากให้ในวันมึงเฟื่องเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็แม่มานิลาจันทราเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็สานางลพบาล
0: เจ้า
1: ตาตาจีเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็พิเศษหาสาวน้ำเพชรคนงามเสียงหวานบ้านเขาเลี้ยวเด้อ
0: เจ้าสาวน้ำเพชรบ้านเขาเลี้ยวเนาะแม่นบ
1: ่แม่นแล้วแม่นแล้วแล้วก็ให้ไอ้บ่าวล้ำเสียงเพชรเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็มอบลงกลางใจให้สาวบี้อยู่หน้าไม้น่ะ
0: ขอบใจเด้อไอ้บ่าวร้องเพลง
1: สาวบี้นี่งามอีหลีเนาะสาวบี้เนาะ
0: เจ้าเห็นข่อยซะบ่
1: เขาแต่เห็น
0: กันเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือนี่ข่อยบ่ได้เปิดกล้องเด้แมน
1: แต่บ่เปิดกล้องแต่ละมือก็เห็นอย
0: ู่แล้วโอ้ยนี่ข่อยบ่ได้เปิดกล้องไลฟ์สดโอ้ยเนาะเอาทวงว่างามนี่เป็นแต่เปิดให้จักสิเพลงเด้เนาะ
1: แล้วก็มอบให้ทุกแกงกายได้ใหญ่เด้
0: เจ้า
1: เจ
0: ้
1: า
0: ขอบ
1: ใจสบาย
0: โชคดีโชคดีสายที่2เนาะจากไอ้บ่าวล่องเพอะทางไอ้เพลงเน่เบาล่องแพ้เน่มาเติมอีกเด้อ2สายเนาะสิหับ4สายอะไรเงี้ยนี่น่ะท่านผู้ฟังมาแล้วโอ้ยมีรายการเฮาวันเสาร์ก็ยังหลายคือเก่าเนาะยังคิดฮอดคิดถึงกันคือเก่าสบายดี
1: แล้วเจ้าสบายดีเอ้ยโกโซคิวบลิ่งคนงาม
0: เอาลำแสงเพชรอันไฟฟ้าบุไฟฟ้ามาแล้วบ่
1: ไฟบริดับซ้ำมื้อนี้นะ
0: โอ้อุตส่าห์คองกันบ่ตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์ว่าซั่นเนาะ
1: โอ้ยคิดว่าไฟสิดับแน่แต่ว่าไฟบ่ดับเลย
0: โอ้ยดีล่ะดีล่ะอันอยู่เขตอันเฮือนอันโคซกบี้นี่นะตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนตอนนี้ยังบ่มานี่นะ
1: เอาเคยไฟใส่ตําพ่อบ่นี่นะ
0: อันนี้อยู่สถานีนี่ได้เพราะว่าสถานีนี่มีไฟเด้มีไฟสำรองเด้มีเครื่องปั่นไฟเด้แต่ว่าไฟบ่ได้ดับแถวนี้น่ะ
1: หันไฟดับเชื่อกะสิออกอากาศเริ่มบ่ได้เนาะเอ้ยเนาะ
0: แม่นถ้าไฟดับก็ออกอากาศบ่ได
1: ้ โอ้ยจังซื้อนี่แหละเอ้ยเอ้ยค่อยลองฟังออนไลน์อ้าวคือจริงเห็นเอ้ยจัดโจทย
0: ์เนาะแต่ว่าฟังออนไลน์นี่ไปฟัง FM มันบ่เพราะว่าแอน AM บ่ได้เนาะ
1: แม่นฟังออนไลน์ FM อยู่แล้ว
0: โอ้เจ้าจ้ามันบ่ได้ดนแล้วบ่ตามล้ำแสงเพชรฟังมานี
1: ่เอ้ยว่าเพิ่น
0: บ่ได้มาดนแล้วบ่ออนไลน์ AM น้องฟังมานี
1: ่แม่นๆจังมันเป็นแต่ตอนเลยเนาะออนไลน์ AM นี่ก็ได้
0: เจ้าจ้าขอบใจขอบใจลองฟังเบิ่งก็คือว่ามิจิรีเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: ฟังเพลงยังมื้อนี้น่ะ
1: บ่ได้ไลฟ์สดดอกมื้อนี้เนาะ
0: บ่ได้ไลฟ์สดบ่ได้เห็นหน้ากันซ้ำ
1: เออเดี๋ยวแต่มื้อนี้ต้องไปเออสิจัดแต่วันจันทร์หาวันเสาร์บ่ตัวรายการสดนะ
0: ก็บ่ว่าจังซั่นเทื่อยังเว้าบ่ได้เนาะบางเทื่อจันทร์คานบ่พระพุทธพระหัตถ์ไม่หยังมีเวียกประชุมก็สิได้บันทึกคือเก่าน้องเอาตามตัวจริง
1: แม่นแล้วเนาะ
0: แม่นแล้วสิแจ้งอีกบัดนึงเน
1: า
0: ะ
1: เอามื้อนี้เอ้ยสิจัดรายการสดวันเสาร์นี้ล่ะ
0: โอ้ยมื้อนี้มันมาพิเศษคิดฮอดมีรายการ
1: ก็แม่นน่ะเนาะ
0: เออย่านเสาเบแล้วเหงาแล้วอยู่ผู้เดียวได้เสาร์อาทิตย์เสาเบนะแล้วเฝ้าอยู่นี่ผู้เดียวย่านแล้วเหงาก็เลยมาเป็นหมู่เรา
1: ก็แม่นน่ะเนาะ
0: เออหั่นแหละอยู่เป็นหมู่กันเด้อว่าจังใดว่าจังใดเพลงเฮานี่
1: ก็ฟังเพลงนะฮักเพื่อลงเลือกของนาแสงวิไลใจสว่าง
0: อ่ะฮักเพื่อลวงอ่ะเอียงควงเพื่อเลือกนี่คือว่าเฮาหักกับเปิดบ
1: ่เอาเกิดเปิดตอนนั้นเด้เปิดเดินนึงน่ะ
0: มันมาดดแล้วหว่า
1: เอาเคยฟังเด้จะมือเดินนึงมังกรปีนี้แหละ
0: โอ้เอาจังได๋ซาเบซ่องให้เด้อมอบให้ไผมอบเลย
1: มอบไปให้สนองวงวาแล้วก็สภิปอาจจะปื้อแล้วก็จะไม่มีคนงามแล้วก็เจ้าตะกี้แล้วก็บ่าวร้องไปกับบ่าวบุญทรงแล้วก็บ่าวเล่ยิเซ่ก็มอบไปให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ฝากไปให้มีผู้ฟังในทั่วในเกรสตะกี้มีชิชิมะเมืองพรแล้วก็พี่เซ่ก็ฝากให้เอ้ยบี้แล้วก็เจ้าได้คนงามเลย
0: จ้าขอบใจเด
1: ้อเย
0: ้ทรงดีเด้อ
1: เ
0: จ้าเจ้าขอบใจไอ้บ่าวลำเสียงเพชรเนาะเอาแนะนำเข้ามาโลดเนาะอยากฟังเพลงใดมวนน้ำกันมื้อนี้รายการเพลงก่อนเที่ยงพวกเฮาออกอากาศวันเสาร์ผู้ใดกระถามคือมาเนาะมื้อนี้มาแพงขออีกสายนึงกันผู้ฟังล้มกันเพราะแบบว่าเศร้าคิดฮอดคิดถึงเนาะผ่อนคลายแบบว่าอารมณ์กันแน่สบายดีสบายดี
1: แล้วก็สบายดี
0: เจ้า
1: เจ้าขอฟังเพลงนี้นะ
0: เพลงอย่างน
1: ้อขอบเพลงส่วนไอ้เลิกยา
0: ส่วนไอ้เลิกยาเนาะจากผู้ใดเนาะนี่บ่ค่อยคุ้นเสียง
1: ไอ้โทรไปจะเชื่อเด้อขายประชุมนี่นะ
0: โอ้สมโหว่าอยู่โทรมาแต่ทางใดเนาะ
1: อันนี้ฉันมืออยู่แต่ว่าหากโบโทรไว้โทรจะเคลียร์บ้าโทรได้โทรลองเบิ่งนั่นคือว่า
0: โอ้ยโทรแล้วแหละสิอายไ
1: ผเอาล่ะโคตรกับว่ามวนมวนได้โทรลองเบิ่งกันเหรออ
0: ่ะฟังอยู่ใส่แล้วเนาะนี
1: ่ฟังอยู่ใส่มันเนาะนี่ดูนครหลวงแหละ
0: เจ้านครหลวงนี่เนาะแจ้งดีเนาะ
1: แจ้งดีชัดเจนนี่บ่คนว่ากับมวนมวนนะโอ้ยตะก่อนก่อนคนร้องมวนน
0: ี่ขอบใจหลาย
1: อันนี้มันตุ๊กนี่มันโคตรคุกกันกันนอนบอกยังก็
0: โคตรบี้เด้ออ
1: ๋อมันมาคู่กับใจอ่ะนะมันเจ้าอยู่ตัว
0: สมลา
1: เจ้าอย่างนั้นเจ้าจะบอก
0: ไผผู้ชาย
1: กันทารากันจันทราก็เจ้าก็คู่กับนั่นเจ้านี่บ่
0: โคศกแมนบ่แม่นจันทราเด้อสมลา
1: สมลาวะ
0: โอ้เปลี่ยนชื่ออีก
1: โอ้มวนโคศกเป็นว่ามวนนี่นะ
0: ขอบใจเด้อเอามอบบ่เพลงนี
1: ่มอบทุกเสียงทุกคนน่ะล่ะรายการต้องใกล้กันโคศกอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะ
0: เจ้า
1: ขอบมุขขอบใจเด้อ
0: เจ้าโชคดีโชคดีขอบใจเนาะคิดฮอดคิดถึงกันจัดไปเนาะเสียงเพลงแบบนี้เอารถ3เพลงรวดซะเบ ขออภัยสายที่กำลังโทรมาเนาะระยะต่อไปขอส่งบี้กลับมาสิฮับให้ตื่มสิโอล้มหน้าไมค์กันตื่มมื้อนี้เน้นหน้าไมค์โลดเนาะจัดเพลงตามคำขอหน้าไมค์ซะก่อนตอนนี้คั่นบรรยากาศซะก่อนซะเบเลือกมาแล้ว3เพลงจะเป็นเพลงใดไปฟังน้ำกันก่อนเนาะ

0: ลับมาอยู่น้องการนันผู้ฟังเนาะก็เปิดให้ได้เฮาฟังเด้อสำหรับเสียงเพลงจากทางรายการเนาะหวังว่ามีรายการจะถึกใจมื้อนี้นะมีรายการโทรเข้ามาหาหลายเลยหลายสายเลยเนาะหน้าไมค์ก็ทันได้ทําให้แต่4สายเบิ่งหลังไมค์ให้นะซาวก็สายแล้วได้บ่ได้รับเนาะพักระยะเปิดเพลงหั่นน่ะมีรายการโทรมาหาหลายขอบใจหลายที่ว่าคิดฮอดกันมื้อวันเสาร์แบบนี้เนาะเสาร์ไปเปิดให้3เพลงหวังว่าจะถึกอกถึกใจยังอยู่เด้อส่วนอ้ายเลิกหย่าเนาะซอกมาไว้แล้วจักหน่อยสิเปิดให้ตามคำขอคือกันเนาะยังเวลาตอนนี้ยังบ่หลายท่านผู้ฟังถ้าว่าไผอยากโทรเข้ามาฟ้าวกดกันเข้ามาเนาะจะหับไผตึมอีกประมาณ2สายท่านผู้ฟังสำหรับรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้หลายคนทักถามมาโอ้ยดีใจวันเสาร์เนาะมาจัดรายการและมีรายการได้โทรเข้ามาหาเพิ่นว่าโอ้ยดีใจได้โอ้ได้ลมเนาะขอบใจทุกคนเด้อที่ว่าเสาร์อาทิตย์เนาะกับบ่ทิ่มบ่ปะกันไปใส่คิดฮอดคิดถึงกันคือเก่าเห็นบ่พอแต่บอกโทรมาโทรมาทันทีเนาะเอาสิพยายามหับให้ได้2สายแล้วก็สิพยายามให้เปิดเพลงครบทุกเพลงที่มีรายการขอมาเนาะสบายดี
1: อ้าวนี่คือนี่สัญญาว่าวันเสาร์สิบ่เปิดนําหน้าใหม่เปิดอยู่หา
0: เปิดเปิดมื้อนี้เปิดเป็นพิเศษเลยไอ้บุญตั้ง
1: แต่แล้วจะฟังเดินฟังๆอยู่อ้าว
0: โอ้เปิดเปิดแต่ตอนต้นเด้ประมาณ4สาย
1: เพราะว่าเวลาก็ยังน้อยแล้วได้เน
0: า
1: ะขอเลยเด้อ
0: เอาเพลงหยัง
1: อ้าวมื้อนี้เอาเพลงอนาย้อมมาน้องมีเขาจะสองเราจะเลิกกันเด้อ
0: เจ้าจังไงสาเบซ่องให้เด้อ
1: เออแล้วก็มาดีเด้อสมาลาเด้อแล้วก็สาเบเด้อเด้ออยู่เมื่อคลองที่ฝนตกเด้อเมื่อคืนนี้แห้งแห้งว่าเด้อมง6โมงครึ่งอาจ7โมงครึ่ง
0: อืมเจ้าเจ้าเจ้า
1: โอ้ฟ้ากระลมแท้ลมว่าจ้าบ้า
0: โอ้ยระวังฟ้าลมฝนตก
1: เรื่องบางคนกับแปรปื้นจะมีได้อยู่พี
0: ่นั่นระวังเด้อฟ้าลมฝนตกอย่าออกไปทางใดด้วยบุญตั้งเด้อเป็นห่วง
1: อ๋อไปแล้วกลางทางค่ำแล้วก็ไปแล้วทันไปก็จะไปหาสามีคนละ
0: ได้ได้ได้เน
1: า
0: ะ
1: เออขอบคุณครับเด้อพี่เด้อวันจันทร์นะวันนี้น้องเอื้อนนี่วันพิศไปได้มาเนาะ
0: เจ้า
1: เออมีญาติเชียงไว้เนาะ
0: อืม
1: วันจันทร์เขาพบกันไหม
0: เจ้าเจ้าโชคดีโชคดีเจ้าโชคดีสบายดีเนาะขอบใจมินรายการทางห้วยโค้งเอามาเติมอีกสายหนึ่งรถเดิมมินรายการเด้อญาติเวลาให้ได้เนาะอีกสายหนึ่งเนาะพอดีมันเป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเดี๋ยวนี้นะเนาะพอมามินรายการโทรเข้ามาหาตั้งแต่ตอนต้นรายการก็โอ้ล้มกันไปแล้ว4สายเนาะไอ้บุญตั้งมาเติมที่จริงมื้ออื่นนี่เนาะสมมาลาว่าจะเข้ามาเนาะบ่แน่ใจว่าจะดําเนินรายการสดบ่กะเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะมินรายการเนาะหรือว่าจะบันทึกบ่อันนี้ก็ยังบ่แน่ใจพอมื้อนี้หันเพิ่นไปประชุมอยู่ทางอันคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักเนาะกับบ่แน่ใจเนาะถ้าติดตามอีกครั้งหนึ่งเด้อมินรายการเด้อกะสำหรับมื้อนี้นี่เวลาเฮายับโจมอเข้ามาคือว่าคือสิบ่ทันแล้วเนาะพอดีกับบ่มีสายเข้ามาคิดว่า2เพลงคงจะฟังจนจบจนหมดเวลาของทางรายการมื้อนี้แล้วกะต่อข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีต่อเด้อมื้อนี้นี่อยู่ห้องทรงน้ำกันมี3คนมีโคซกบี้มีสาวเบมีสาวบัวทองแน่แล้วกะมีโอ้ยเทคนิคอีกหลายคนเนาะเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่ทางด้านนอกขอฝากเพลงให้ทุกคนได้รับฟังน้ำกันมวนๆน้ำกันขอบใจมินรายการทุกท่านที่โทรเข้ามาหาแล้วก็ยืนกันในมือวันเสาร์เด้อมื้อนี้ลาทุกท่านไปก่อนสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้สภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์และสภาประชาชนแขวงแทงหัวเพิ่มทวีการหัวมือหลายด้านลาวและกัมพูชีหวมแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านระบบร่วมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเล็งยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองการบริการขนส่งสินค้าและโดยสารให้มีคุณภาพหันเป็นทันสมัยและปลอดภัยจีนและสหรัฐอเมริกาเห็นดีสร้างการพัวพันหัวมือที่มั่นเทียงทางยุทธศาสตร์และสร้างสรรค์ที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับได้ไตรมาสทำอิฐของปีนี้คะแนนการบริการของมาเลเซียขยายตัวหลายกว่า8ส่วนห้อยต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนพฤษภาคม2026จัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมเวียงไซหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางภาคคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีบรรดาห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาติกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวข้องและหน่วยงานรับผิดชอบจำนวนหนึ่งกองประชุมได้พิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมจำนวน2เรื่องหับฟังรายงานการเกี่ยมความพร้อมห่างกฎหมายที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสมัชชาที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10การขอทิศซี่นำเกี่ยวกับกลไกการแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมรายงานห่างการจัดสรรแผนงบประมาณปี2026ของสภาแห่งชาติและเวียกงานสำคัญอื่นๆจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมได้สุ่มทุกสติปัญญาในการค้นคว้าประกอบความเห็นอย่างมีจุดสุ่มและเป็นประโยชน์เพื่อเหตุให้การพิจารณาบางปัญหาสำคัญของชาติถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
0: ท่านอาสพังทองศรีพันดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงจันทน์ได้สืบโตนำพาคณะผู้แทนขันสูงนครหลวงจันทน์เข้าพบปะและเหตุเวียกกับท่านเจินฟงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงแทงหัวพร้อมด้วยคณะผู้แทนขันสูงแขวงต่างเก่าในวันที่13หา14พฤษภาคมนี้ภายหลังสำเร็จการเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามโอกาสนี้สองฝ่ายก็ได้รายงานสภาพการพ้นเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของตนให้กันทราบซึ่งระยะผ่านมาเศรษฐกิจแขวงแทงหัวขยายตัวบรรลุ8ส่วนห้อยโดยการสุ่มใส่การพัฒนา4เป้าหมายยุทธศาสตร์คืออุตสาหกรรมพลังงานการท่องเที่ยวการบริการการก่อสร้างตัวเมืองโดยเฉพาะการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นเศรษฐกิจปลายแหลมของแขวงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างการจัดสรรพื้นฐานแคมทะเลส่วนนครหลวงเวียงจันทน์เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมีเนื้อที่ 3,900 ซาวกิโลตาเมตรประชากรประมาณ 1 ล้าน 3 แสนคนพื้นฐานเศรษฐกิจได้หับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องปี2025อยู่ระดับ 6.6 ส่วนห้อยรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP บรรลุ 89,287 ตื้อกีบเสลียไหลหับต่อหัวคนบรรลุหลายกว่า 85 ล้านกีบโครงประกอบด้านเศรษฐกิจได้หันเปลี่ยนไปตามทิศที่กำหนดไว้โดยแขนงอุตสาหกรรมกว่า49ส่วนห้อยแขนงบริการกว่า38ส่วนห้อยคงเขตกสิกรรมกว่าเอา13ส่วนห้อยของ GDP ปฏิบัติหลายหับได้ลื่นแผนการ5ปีซ้อน2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในปี2024มาฮอดปัจจุบันสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ดีในบางกิจกรรมเช่นการร่วมมือทั้งการเมืองการต่างประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขันสูงคณะวิศวการการหัวมือด้านการศึกษาในระยะผ่านมานครหลวงเวียงจันทน์ได้ส่งนักเรียน10คนไปเรียนระดับปริญญาตรีอยู่มหาวิทยาลัยแขวงแทงหัวแต่แขวงแทงหัวยังบ่ได้ส่งนักเรียนไปศึกษาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เทื่อเพื่อให้ไทยการหัวมือระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงแทงหัวก้าวเข้าสู่บาดก้าวหัวมือที่เป็นโครงการละเอียดนครหลวงเวียงจันทน์ได้เสนอบางทิศทางการหัวมือโดยสืบต่อรักษาการไปมหาสู่กันอย่างเป็นปกติ เข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญของสองท้องถิ่นเพื่อประกอบส่วนสุขยูบรรดาข้าราชการได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบทเรียนในด้านต่างๆที่สองท้องถิ่นมีความสนใจเสนอการร่วมมือในโครงเขตการท่องเที่ยวในการสุขยูและอำนวยความสะดวกสร้างบรรดากิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกันโดยเสนอให้แผนกท่องเที่ยวสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและสร้างแผนการร่วมมือในรายละเอียดร่วมกันคนกว่าเสนอและสุขยูให้รัฐบาลเพื่อสร้างสายการบินระหว่างนครหลวงจันทน์และแขวงแทงหัวเพื่อเป็นพื้นฐานในการท่องเที่ยวและการไปมหาสู่กันให้สะดวกสบายหลายขึ้นเสนอให้แผนกกสิกรรมของสองฝ่ายปรึกษาหารือและสร้างแผนเวียกร่วมกันในการพัฒนาการเลี้ยงนกแอนที่แขวงแทงหัวมีบทเรียนโดยเฉพาะเทคนิคการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหางนกแอนพร้อมทางตลาดส่งออกเสนอแขวงแทงหัวช่วยจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเวียกงานการประมงโดยนครหลวงจันทน์จะได้คัดเลือกและแต่งตั้งวีซ่าการและผู้ประกอบการเวียกงานประมงมาฝึกอบรมและทัศนศึกษาเวียกงานดังกล่าวเสนอให้แขวงแทงหัวช่วยเพิ่มทุนการศึกษาปีละ5ทุนต่อปีให้นครหลวงจันทน์เพื่อก่อสร้างทรัพยากรแบบต่อเนื่องส่งเสริมการร่วมมือรูปแบบของการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นเติมโดยอิงใส่ทายแห่งของสองฝ่ายสวยซีนำคะแนนการที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายในการจัดตั้งพันธุ์ขยายเนื้อในบทบันทึกการร่วมมือที่ได้ลงนามร่วมกันให้ได้รับประสิทธิผลสูง
1: ในระหว่างวันที่11ถึง14พฤษภาคมนี้คณะผู้แทนจากกระทรวงการเงินนำทีมโดยท่านภูวงศ์กิตติวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินหัวหน้าคณะซี่นำการจัดตั้งปฏิบัติพัฒนาระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐของกระทรวงการเงินของลาวพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามในทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนบทเรียนในการก้าวเกี่ยมจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐที่กระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของกัมพูชาโดยการสนับสนุนจากโครงการปรับปรุงการคุ้มครองการเงินแห่งรัฐในระยะที่3ที่ได้รับการช่วยเหลือล่าจากสหภาพยุโรปและรัฐบาลออสเตรเลียผ่านธนาคารโลกการเยี่ยมยามและทัศนะแลกเปลี่ยนบทเรียนในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและอบอุ่นจากทานโรสซิลกล่าวว่าของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินหัวหน้าคณะซี่นำรวมการจัดตั้งปฏิบัติการปฏิรูปการเงินแห่งรัฐของกัมพูชาพร้อมด้วยคณะและได้สนองข้อมูลและแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการปฏิรูปการเงินแห่งรัฐการแก้เกี่ยมและจัดตั้งปฏิบัติระบบการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐในวันที่12พฤษภาคมนี้ท่านได้พบปะสองฝ่ายกับท่านรถซิลาว่ารองรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินหัวหน้าคณะซี่นำรวมการจัดตั้งปฏิบัติปฏิรูปการเงินแห่งรัฐกัมพูชาพร้อมทางได้รับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติโดยรวมของการปฏิรูปการเงินแห่งรัฐของกัมพูชาพร้อมเดียวกันนั้นยังได้พบปะสองฝ่ายกับท่านเฮียนซาฮีบรองรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินหัวหน้าคณะที่นำรวมการจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐของกัมพูชาพร้อมทางได้รับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติและพัฒนาระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐรวมทั้งเวียกงานคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนธุรกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบต่างๆในทั่วประเทศเข้าในระบบดังกล่าวพร้อมเดียวกันต่างหน้าคณะผู้แทนกระทรวงการเงินได้นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเปลี่ยนมาในระยะเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติการออกแบบโครงร่างพื้นฐานของระบบดังกล่าวการคุ้มครองและแผนดำเนินการก้าวเกี่ยมการจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐอยู่กระทรวงการเงินของลาวให้กับคณะผู้แทนของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของกัมพูชาในนั้นท่านภูวงศ์กิตติวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงการเงินของลาวหัวหน้าคณะซี่นำรวมการจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทบทวนบทเรียนในครั้งนี้เห็นได้ถึงบทบาทความสำคัญกลไกและกระบวนการจัดตั้งปฏิบัติระบบดังกล่าวอยู่กัมพูชาซึ่งเห็นว่าการจัดตั้งปฏิบัติมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเฮ็ดให้มีความเข้มแข็ง ครงการคุ้มครองการบริหารจัดการเวียกงานคุ้มครองของการเงินแห่งรัฐรวมทั้งการคุ้มครองบุคลากรที่มีความพร้อมด้านเทคนิคเฉพาะและความรู้ความสามารถในการจัดตั้งปฏิบัติทุกขั้นขอดจากนั้นคณะผู้แทนกระทรวงการเงินลาวยังได้เยี่ยมยามและศึกษาเลขเปลี่ยนบทเรียนตัวจริงในการจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐและศูนย์เก็บรักษาฐานข้อมูลของระบบของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินแลกเปลี่ยนบทเรียนตัวจริงในการจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐอยู่ทางเงินแห่งชาติและกระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมของกัมพูชาเพื่อศึกษากลไกและขบวนการทั้งหมดของระบบรวมทั้งการติดตั้งและเก็บรักษาฐานข้อมูลทั้งหมดในระบบ
0: โอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030ฐานลิตตาขัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งไฮฮุวาในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่ยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองการบริการขนส่งสินค้าและโดยสารให้มีคุณภาพหันเป็นทันสมัยปลอดภัยพลเด่นแมนจะได้ปรับปรุงและสร้างบรรดานิติกรรมปรับปรุงระบบกลไกในการติดตามและการบังคับใช้ระเบียบการทีวางออกอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็นต้นปริมาณการขนส่งสินค้าและโดยสารทางบกทางรถไฟทั้งอากาศและทางน้ำเพิ่มขึ้น500%ต่อปีสืบต่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเสื่อมจอดการขนส่งหลายรูปแบบทางภายในเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับภาคพื้นและสากล
2: สู่ส่วนพัฒนาดรายพอร์ตให้สำเร็จ5แห่งอยู่เมืองห้วยซ้ายแขวงบ่อแก้วหลวงพระบางทบกนาเตยและปักสันและทบกลักสาวพัฒนา ICD 2แห่งอยู่เขตกวมรวมไซเซถานครหลวงจันทร์และสวรรณเขตพัฒนาตานางการขนส่งสาธารณะเพื่อเสริมจอดสถานีรถโดยสารสถานีรถไฟสนามบินและท่าเรือให้ได้อยู่3ตัวเมืองใหญ่นครหลวงจันทร์นครหลวงพระบางและนครปักเส
0: ท่านลิตตาคัตติยะให้ฮู้เติมว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองการบริการขนส่งสินค้าและโดยสารให้มีคุณภาพหันเป็นทันสมัยปลอดภัยรวมทั้งปรับปรุงและสร้างบรรดานิติกรรมปรับปรุงกลไกการติดตามกวดกาและการบังคับใช้ระเบียบการที่วางออกอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น
1: ในวันที่12พฤษภาคมนี้ยูนิคอนหลวงบางกอกประเทศไทยกรมทางน้ำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งลาวและกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยได้จัดพิธีลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยระเบียบการห่วมเกี่ยวกับความปลอดภัยของการเดินเรือและการป้องกันมลพิษตามลำแม่น้ำของพิธีลงน้ำดังกล่าวจัดขึ้นอยู่ในนครหลวงบางกอกประเทศไทยโดยมีท่านคำลาพรหมวันหัวหน้ากรมทางน้ำของลาวและท่านกิตเพชรไสสวยอธิบดีกรมเจ้าท่าแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นผู้ลงน้ำพร้อมเดียวกันนั้นยังมีผู้ต่างหน้าจากคณะกรรมการแม่น้ำของสากลและกองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำของแห่งชาติของทั้งสองประเทศเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจุดประสงค์และความสำคัญในการลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นขีดหมายสำคัญของการร่วมมือระหว่างสองประเทศเพื่อสร้างความสอดคล้องกับระเบียบการเดินเรือตามเนื้อในสัญญาแม่น้ำของปี1995ในสายส่งเสริมเสรีภาพในการเดินเรือตามเนื้อในสัญญาแม่น้ำของปี1995เพิ่มทวีความปลอดภัยให้แก่เรือชีวิตทรัพย์สินที่สัญจรไปมาตามแม่น้ำของป้องกันและลดพรมลพิษที่เกิดจากการเดินเรือเพื่อรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำของหันยันยงและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของลาวในการหันเปลี่ยนจากประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลเป็นประเทศเสื่อมยมเสื่อมจอดและเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภาคพื้นในระยะทำอิฐ2ฝ่ายได้ตกลงเห็นดีนำใส่หาระเบียบการลักที่ได้ผ่านการค้นคว้าร่วมกันเป็นต้นระเบียบการว่าด้วยการจราจรทางน้ำระเบียบการว่าด้วยเทคนิคความปลอดภัยของเรืออุปกรณ์และการกวดกาเรือระเบียบการว่าด้วยการรับมือฉุกเฉินและการประสานงานในเวลาเกิดอุบัติเหตุที่บ่คาดคิดทางน้ำระเบียบการว่าด้วยการคุ้มครองการซอกหากู้ภัยการควบคู่และการ ย่ายซากเรือและระเบียบการว่าด้วยการออกใบยั่งยืนความสามารถของลูกเรือภายหลังลงนามทั้งสองฝ่ายจะสร้างตั้งคณะกรรมการซีนำห่วมภายใน6เดือนเพื่อติดตามและสุกนู่การจะตั้งปฏิบัติ MOU นอกจากนั้นยังมีแผนการจะพัฒนาระเบียบการเพิ่มเติมอีก8ฉบับให้สำเร็จภายในปี2035พร้อมกันนี้คณะผู้ต่างหน้าจากลาวยังได้เยี่ยมยามศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือและท่าเรือที่ทันสมัยในประเทศไทยเพื่อเลิกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ตัวจริง
0: ปัจจุบันแขนงควบคุมพยาธิต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงจันทน์เอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังพยาธิต่อ19อาการโดยเฉพาะพยาธิถอกท้องและนับแต่ต้นเดือนมังกรเป็นต้นมามีอาการสะสมประมาณ 2,824 กว่ากรณีห้องลงมาแม่นเบื่ออาหารอาการซึมเสื้อทางระบบหายใจท้องบิดและพยาธิวอพบ1กรณีเสียชีวิตดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าและยาพันมาแขนงควบคุมพยาธิต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ได้เน้นหนักถึงความเอาใจใส่ให้ข้อมูลสุขศึกษาความฮู้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าและเอาใจใส่ซักยาวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยงของตนและเวลาถูกหมากัดนอกนี้ยังมีพยาธิถอกท้องและพยาธิอื่น
3: ๆพยาธินึงที่สําคัญเฮาจะเปลี่ยนรูปร่างในปี2030สําหรับพยาธิโรคดังนั้นความเอาใจใส่เกี่ยวกับการให้วัคซีนสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็เวลาที่ถูกหมากัดให้ได้รับวัคซีนตั้งแต่ตอนทําอิฐเลยอันนี้เป็นจุดนึงที่พวกเฮาอยากเป็นใส่ให้พ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาได้เอาใจใส่สําหรับพยาธิดังกล่าวแล้วก็พยาธิท้องนี้ก็ถือว่าตามฤดูกาลปัจจุบันนี้แม่นค่อนข้างว่าสูงกว่าหมู่แล้วเนาะตามที่รายงานให้ฮู้แม่นอยากให้เบิ่งเรื่องอาหารการกินต่างๆในระยะฮ้อนแล้วก็บรรดามากมายต่างๆหน่อยให้มีการสะอาดและสิ่งสำคัญ
0: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันยังได้เน้นนักให้ประชาชนก็คือสังคมจงพร้อมกันเอาใจใส่ป้องกันและสกัดกันพยาธิไข้เลือดออกหรือไข้ยุงลายปัจจุบันตัวเลขผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออกสะสมทั่วประเทศหลายกว่า 1,359 กรณีแต่ยังบ่ทันมีกรณีเสียชีวิตส่วนอยู่นครหลวงจันทน์มาฮอดปัจจุบันจัดอยู่อันดับ4มีผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออกสะสมห้อยกว่ากรณีแต่ยังบ่มีกรณีเสียชีวิต
1: แนวเล้าสังสาดแขวงเสียงขวางเป็นเจ้าการจังเข็งแฮงในการจะตั้งปฏิบัติบรรดามติที่ศูนย์กลางแนวเล้าสังสาดฟังออกในแต่ละระยะเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานวิสาเฉพาะมีความสะดวกว่องไวขึ้นในโอกาสของห่วมกว่าผู้สมใหญ่ผู้แทนแนวเล้าสังสาดตัวประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่ดมื้อนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านเพชรสมรดาวงศ์สอนคณะประจำพรรคแขวงประธานในเล้าสังสาดแขวงเสียงขวางให้ฮู้ว่าในเล้าสังสาดแขวงได้นำเอามติต่างๆของศูนย์การในเล้าสังสาดฟังออกในแต่ละระยะมาจัดตั้งปฏิบัติหมุนไส้อย่างมีผลสำเร็จเป็นต้นการตั้งโฮมคมสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่ารับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะอย่างกว้างขวาง
4: โดยเฉพาะมันแข่งเสียงขวางพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่แล้วก็แผนพัฒนาเวียกงานขององค์การแนวเล้าสังสาดอันสำคัญที่สุดแม่นพวกเราได้แสดงผลงานอันที่สำคัญเป็นต้นแม่นพวกเราได้นำเอาผลงานการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นการเต้าโฮมความสามัคคีประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแข่งเชียงของพวกเราได้นำเอาผลงานการเคลื่อนไหวเป็นการผลงานเอกอ้างอันนึงแม่นพวกเราได้สุ่มใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเอามติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายต่างๆลงสู่หักฐานลงผันขยายอยู่ในบรรดาหักฐานบ้านโดยเฉพาะแม่นอยู่บรรดาเมืองต่างๆถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้ผันขยายเสื่อมซึมมติต่างๆอันถือว่าเป็นขบวนการปลดปืน
1: ท่านเพชรสมรดาวงศ์สอนในหู้เตือนว่าผ่านการติดตามกวดกาของภาคส่วนเกี่ยวข้องในการจะตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่งของศูนย์กลางในเล้าสังสาดในแต่ละระยะเห็นว่าประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ภายในแขวงมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นบรรดาปรากฏการณ์ยอดท่อที่เกิดขึ้นในสังคมน้ำมือหลุดลงเศรษฐกิจสังคมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
0: ต่อไปเสริญทานฟังข่าวจากท้องถิ่น ในวันที่6พฤษภาคมนี้เมืองสันไซแขวงอัตปือปาฐกถาหวนคืนมูลเสื้อวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีที่ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองมีทานบุญนิ่มไซยะเซมหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองมีบรรดาทานคณะผักคณะน้ำของเมืองพนักงานรัฐกรและสมาชิกกรรมบาลอ้อมข้างเมืองเข่าห่วม
5: ในพิธีทานบุญเนมไซยะเซมได้เล่าคืนประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้อันพิลาอาหารของชนชั้นกรรมกรในโลกนับแต่เดือนพฤศจิกายนปี1884เป็นต้นมาขบวนการกรรมกรอยู่เมืองหลวงชิคาโกประเทศอเมริกาได้ลุกขึ้นต่อสู้อย่างกล้าหาญกับพวกนายทุนเพื่อทวงเอาสิทธิผลประโยชน์อันสอบถ้ำโดยเฉพาะแม่นการเหียกห้องให้ลดพรสมองเฮ็ดเวียกและเพิ่มค่าเฮงานจุดขีดไม้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแมนวันที่1พฤษภาคม1886เมื่อกรรมกรและชาวผู้อกแห่งงานหลายกว่า 340,000 คนได้พร้อมใจกันนัดหยุดงานอยู่บรรดาตัวเมืองใหญ่ของอเมริกาเพื่อสู้คำควรประวัติศาสตร์ที่ว่ามือ 1เฮ็ดเวียก8ชั่วโมงพักผ่อน8ชั่วโมงและศึกษาหำเฮียน8ชั่วโมงไซสนะดังกล่าวได้กลายเป็นแห่งสุขดันให้แก่ขบวนการกรรมกรทั่วโลกจนมาถึงวันที่14กรกฎาคมปี1889กองประชุมพรรคคอมมิวนิสต์สากลครั้งที่2อยู่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งจึงได้มีมติตกลงกำหนดเอาวันที่1พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันกรรมกรสากลเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีต่อสู้และไซสนะของชนชั้นกรรมกรในทั่วโลก
6: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: พิธีมอบหับเวียกของประธานสภาประชาชนแขวงเสสมบูรณ์ระหว่างทานแดงปทุมทองประธานสภาประชาชนแขวงสุทธิศรีผู้เก่าและทานพลอยคำหุ่งบุญยวงเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสุทธิ5ผู้ใหม่จัดขึ้นในวันที่11พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงโดยมีการนำแขวงคณะกรรมการปกครองแขวงองค์การจัดตั้งภาคหลัดและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: โอกาสนี้ท่านผู้คำแก้ววงไสห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงใจสมบูรณ์ได้ผ่านมติตกลงของคณะประจำภาคแขวงมาด้วยการยกย้ายซับซ้อนพนักงานซึ่งได้ยกย้ายท่านนางคำศรีสิทธิวรดากรรมการประจำภาคแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาอุพมแขวงท่านควาจังราเซงกรรมการพรรคแขวงประธานสหพันธ์กรรมบาลแขวงและท่านบุญกองส่งประยิงกรรมการพรรคแขวงห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงไปรับหน้าที่ใหม่อยู่สภาประชาชนแขวงยกย้ายท่านคำเพชรดวงมาลากรรมการพรรคแขวงห้องประธานกวดกาพรรคลัดแขวงไปรับหน้าที่ใหม่เป็นเลขาหน่วยพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมแขวงจากนั้นท่านแดงปทุมทองก็ได้ผ่านบทบันทึกมอบหับเวียกระหว่างประธานสภาประชาชนแขวงสุทธิ4กับประธานสภาประชาชนแขวงสุทธิ5โดยเฉพาะแม่นผลสำเร็จในการนำพาซี้นำจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะ5ปีผ่านมาและบรรดาเวียกที่ยังค้างคาที่จะให้ประธานสภาประชาชนแขวงสุทธิ5ผู้ใหม่สืบต่อนำพาซี้นำเวียกงานต่อไปพร้อมนี้ก็ได้ลงนามเซ็นบทบันทึกมอบหับเวียกงานของประธานสภาประชาชนแขวงระหว่างท่านแดงปทุมทองประธานสภาประชาชนแขวงผู้เก่าและท่านพลอยคำหุ่งบุญยวงประธานสภาประชาชนแขวงผู้ใหม่อย่างเป็นทางการพุทธศรวิศวงศ์นักข่าวแขวงไซสมุทรงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
8: ์ความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมด้วยกำลังอ่อนซึ่งจะให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่ามะเข็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อน จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา34องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพ่อมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา36องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา33องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา36องศาสลับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหา29องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนรายงานในวันที่14พฤษภาคมนี้ท่านกัวเจี้ยขุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เปิดเผยว่าท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะเจรจากับท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาส่งฝ่ายเห็นดีถือเอาการสร้างการพัวพันที่มันเที่ยงทางยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นทิศทางใหม่สำหรับการพัวพันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นทิศที่นำทางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาการพัวพันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาใน3ปีต่อหน้าและในระยะยาวทานกัวเจี้ยขุนกล่าวเตือนว่าความมั่นเทียงทางยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์ควรแมนความมั่นเทียงทางบวกที่เน้นใส่การร่วมมือเป็นหลักความมั่นเทียงที่ดีที่มีการแข่งขันในระดับที่เหมาะสมความมั่นเทียงที่ปกติที่สามารถควบคุมความขัดแย้งความมั่นเทียงปกติที่สามารถควบคุมความขัดแย้งได้และควรแมนความมั่นเทียงแบบยืนยงที่มีวิสัยทัศน์แห่งสันติภาพจีนยินดีร่วมกับสหรัฐอเมริกาเพื่อเปลี่ยนทิศใหม่ในการพัวพันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาให้กลายเป็นการกระทำที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับกันได้ร่วมกันสุขยู่ให้การพัวพันสองฝ่ายได้รับการพัฒนาอย่างมั่นเทียงปลอดภัยและเยินยง
0: ตามข่าวจากต่างประเทศกรมสถิติแห่งสาธารณรัฐมาเลเซียรายงานว่าคะแนนการบริการของประเทศได้ขยายตัวหลายกว่า8ส่วนห้อยในไตรมาสทำอิฐของปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยมีรายหับเพิ่มขึ้น682ตือริงกิตสกุลเงินมาเลเซียซึ่งได้แห่งสนับสนุนจากการใส่ใจของผู้บริโภคที่เข้มแข็งกิจกรรมการท่องเที่ยวและการนำใส่เทคโนโลยีดิจิตอลเพิ่มขึ้นข่าวรายงานไห่ฮู้ว่าผลงานที่เข้มแข็งในคะแนนการบริการสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่กว้างขวางในทุกคะแนนธุรกิจของมาเลเซียซึ่งได้หับผลประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องการเดินทางภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คึกคืนและกิจกรรมต่างๆทั่วประเทศได้ประกอบส่วนเข้าในการขยายตัวของคะแนนการบริการในขณะที่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการค้าอิเล็กทรอนิกส์และการบริการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานได้ช่วยสุขยู่การเติบโตของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลคะแนนการขายส่งขายย่อยอาหารเครื่องดื่มและที่พักมีอัตราการเติบโตสูงสุดหลายกว่า7ส่วนห้อยโดยสร้างรายรับสูงถึง512ตือริงกิตซึ่งได้หับแห่งสนับสนุนจากการใส่ใจของครัวเฮือนความต้องการในระยะงานเทศกาลและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นธุรกิจข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารพร้อมทั้งการขนส่งและการเก็บรักษาสินค้าขยายตัวหลายกว่า9ส่วนห้อยมูลค่า97ตื้อกว่าริงกิต โดยได้หับแห่งสนับสนุนจากความต้องการการเสื่อมต่อดิจิตอลการขนส่งและการบริการขนส่งที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและบรรลังทองเกียงคำสนนี
9: ้ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
10: เงินขี้เงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
11: หากบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจทอนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เขาหลบ
12: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
11: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเขาออกอากาศเป็นประจำเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของพวกเราในมื้อวันจันทร์หามื้อวันเสาร์พวกเราจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวนิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆเนาะมานำเสนอสลับซับเปลี่ยนการให้บรรณาธิการได้รับและก็เข้าใจเวียกงานของแขนงการธนาคารของพวกเขาหลายขึ้นซึ่งว่ามื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราช
12: พร้อมโดยข้าพเจ้าอนุทิดาพลสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพซึ่งว่ามาพบกันในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์วันที่16เดือนพฤษภาคมปี2026ก็กงกับมื้อแฮม15คำเดือน6ลาวพ.ศ. 2569ท่านผู้ฟังที่เคารพเซิงวาในมื้อวันเสาร์แบบนี้หลายๆท่านก็คงจะเป็นมื้อพักมื้อพรมื้อเดินทางไปท่องเที่ยวบ่จะเป็นเขตนอกเมืองหรือว่าจะไปตั้งแคว้งก็ดีเนาะอันนี้ก็ถือว่าให้ทุกท่านนั้นเดินทางด้วยความสวัสดิภาพไปทั้งใดมาทั้งใดหากมีการดื่มหรือว่าการสังสรรค์ก็ขอให้ท่านนั้นขับขี่อย่างปลอดภัยนั่นเองเจ้าและหลายๆท่านก็ยังคงสืบต่อเฮ็ดเวียกกันเป็นปกติก็เช่นเดียวกันกับทางอนุทิดาและบุญมีในมื้อนี้ที่ว่ายังมาพบมาพ่อกับบรรณาธิการในรายการของพวกเราในมื้อนี้ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงซึ่งว่าในมื้อนี้มาพบกันก็จะมีทั้งหมดอยู่4หัวข้อข่าวพ้นเด่นที่ว่าทั้งคณะนำของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเรานั้นได้มีการเคลื่อนไหวกันเนาะซึ่งว่ารายการของพวกเราก็สั่งรวมมาให้ท่านได้รับฟังกันซึ่งว่าจะมีหัวข้อข่าวเกี่ยวกับกล่องประสุมครบคณะของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ครั้งที่1ประจำปี2026ข่าวกล่องประสุมเผยแพร่ทิศทางการคุ้มครองเวียกงานสินเชื่อของสปป.ลาวฮอดปี2030และหัวข้อข่าวอื่นๆที่น่าสนใจแต่ว่าเนื้อในรายละเอียดจะเป็นคือแนวใดเพิ่นจะมีการจัดกล่องประชุมหรือว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ใส่แน่อันนี้ก็คือจะให้ทางท่านผู้ฟังนั้นไปติดตามรับฟังกันในระยะต่อไปแต่ว่ามาฮอดตอนนี้ให้เปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขากันก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับพวกเขาได้ในระยะต่อไป
13: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเชื่อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบล็อกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพท่านควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แมนบัญชีขององค์กรให้ท่านสงสัยไว้เลยว่านั่นแมนการหลอกลวง 3. แต่หากท่านโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงท่านต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ท่านเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงห
14: รูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าทีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
11: อยู่เมืองลาวใส่เงินกี่เจ้าท่านผู้ฟังกับคำอสุรยานียังอยู่กับข้าพเจ้าบุญมีและก็อนุทิดายังอยู่กับพวกเฮาทั้งสองและก็ทีมงานรายการเพื่อนธนาคารซึ่งว่าระยะนี้พวกเฮาจะมานำเสนอหัวข้อข่าวหลายๆหัวข้อข่าวที่น่าสนใจที่ทางอนุทิดาได้นำเสนอไปในระยะวันกี้นี้ให้กับประธานได้รับฟังกันซึ่งว่าเฮาจะมาเริ่มจากหัวข้อข่าวทำอิฐกันก่อนกับกล่องประสุมครบขนาดของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ครั้งที่1ประจำปี2026ในเมื่อบ่ดลมานี่ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้จัดกล่องประสุมครบขนาดของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ครั้งที่1ประจำปี2026ขึ้นอย่างเป็นทางการกล่องประสุมครั้งนี้ให้เกียรติเป็นประธานโดยทานเฉลิมไซกลมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์โดยมีบรรดาคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องคณะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์ลาวเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในกล่องประชุมท่านนางเพ็งศรีเพ็งเมืองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ได้รายงานผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติมติกล่องประชุมครบขนาดครั้งที่3ปี2025พร้อมทั้งยกให้เห็นผลงานการเคลื่อนไหวที่พ้นเด่นของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในไตรมาส1ปี2026และทิศทางแผนการในต่อหน้าของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
15: เอาล่ะครับ
11: พร้อมเดียวกันนั้นทานเสี่ยวสวัสดิ์ธีรกูลผู้อำนวยการใหญ่บริษัทตลาดหลักทรัพย์ลาวก็ได้นำเสนอสภาพการเคลื่อนไหวพ้นเด่นและทิศทางแผนการในต่อหน้าของบริษัทตลาดหลักทรัพย์ลาวเพื่อให้มีประสิทธิภาพและทันกับสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานตลาดทุนในระยะใหม่ภายหลังการปรึกษาหารือและประกอบคำเห็นอย่างกงไปกงมาจากบรรดาผู้เข้าร่วมท่านประธานกองประชุมได้กล่าวแสดงย่องย้อและตีราคาสูงต่อความพยายามของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และบริษัทตลาดหลักทรัพย์ลาวที่สามารถจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานได้ตามแผนการที่กำหนดไว้เพื่อเป็นเข็มทิศเนื่องทางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตลาดทุนลาวในระยะยาวท่านประธานได้เน้นหนักให้สุ่มใส่เวียกงานจุดสุ่มที่เป็นพื้นฐานสำคัญโดยเฉพาะสุ่มใส่ปรับปรุงห่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุน10ปีเริ่มแต่ปี2026หา2035และวิสัยทัศน์ฮอดปี2045ให้มีความครบถ้วนและสามารถจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสืบต่อสุกยู่การออกจำหน่ายหุ้นกู้สีเขียวเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการระดมทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค้นคั่วกลไกผูกค่าพันธบัตรและค้นคั่วกลไกการคุ้มครองติดพันกับเวียกงานกองทุนเพื่อการลงทุนให้มีความคล่องตัวสืบต่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างตลาดอนุพันธ์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ให้หลากหลายและเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้ลงทุนกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญในการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์เพื่อเห็นให้เวียกงานหลักทรัพย์ยูโสปปลาวมีความเข้มแข็งโปร่งใสและสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพกองประชุมได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามในวันเดียวกันเจ้าและนี้ก็คือข่าวทำอิฐก็คือกล่องประชุมครบขนาดของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ครั้งที่1ประจำปี2026
16: เจ้าท่านผู้ฟังเฮามาต่อกันที่ข่าวที่2ของมื้อนี้ในข่าวที่2ของมื้อนี้แม่นหัวข้อกล่องประชุมเผยแพร่ทิศทางการคุ้มครองเวียกงานสินเชื่อของสปป.ลาวฮอดปี2030ซึ่งว่าในวางบดลมื้อนี้ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่ทิศทางการคุ้มครองเวียกงานสินเชื่อของสปป.ลาวฮอดปี2030ขึ้นโดยการเป็นประธานของทานอาลุนบุญยงห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวมีบรรดาคณะกรมภายในธนาคารแห่งสปป.ลาวต่างหน้าจากกระทรวงธนาคารธุรกิจสถาบันการเงินที่บ่แม่นธนาคารและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายกว่า100ท่านซึ่งว่าจุดประสงค์ของการจัดกล่องประชุมในครั้งนี้ก็แม่นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้คุ้มครองนโยบายสินเชื่อก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวกับสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อตัวจริง รวมทั้งบรรดาองค์การจัดตั้งรัฐและนิติบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อผันขยายการจัดตั้งปฏิบัติทิศทางการคุ้มครองนโยบายสินเชื่อของสปป.ลาวฮอดปี2030ที่ว่าได้กำหนดไว้หรือว่าได้กำหนดวิสัยทัศน์และแผนการจัดตั้งปฏิบัติของธนาคารแห่งสปป.ลาวในระยะ5ปีต่อหน้าซึ่งก็แม่นปี2026 หา 2030คือ 1. การสร้างและพัฒนา

0: พัฒนาตลาดทุนให้เป็นช่องทางการระดมทุนระยะยาวของธนาคารธุรกิจซึ่งว่ากองประชุมดังกล่าวนั้นก็ได้ดำเนินไปเป็นเวลาครึ่งวันด้วยบรรยากาศอันโฟดฟื้นผู้เข้าร่วมได้เอาใจใส่รับฟังและแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเฮ็ดให้กองประชุมสามารถสำเร็จลงตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางไว้เป็นอย่างดีเจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและนี่ก็คือข่าวกองประชุมเผยแพร่ทิศทางการคุ้มครองเวียกงานสินเชื่อของสปป.ลาวฮอดปี2030นั่นเองที่ว่าทางรายการของพวกเฮานำมาฝากมาต้อนท่านผู้ฟังในมื้อนี้
1: เจ้าและนั่นก็คือข่าวที่ทางอนุทิดาได้นำมาเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันและยังมีอีกหลากหลายหัวข้อข่าวที่น่าสนใจที่พวกเราทั้งสองจะนำมาเสนอเนาะให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของเรากันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ

เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาหวมใจนำใส้เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับเข้ามาสุริยานียังอยู่กับข้าพเจ้าบุญมีและก็ทางอนุธิดายังอยู่กับพวกเฮาทีมงานรายการเพื่อนธนาคารซึ่งวันนี้พวกเฮาจะมาสืบต่อนำเสนอในหัวข้อข่าวที่3กันต่อกับธนาคารเฮงโซปปลาวเข้าร่วมกล่องประชุมระดับรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนบวก3ครั้งที่29และกล่องประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาอาเซียนครั้งที่59ในระหว่างวันที่3หาวันที่6พฤษภาคม2

0: 2026ที่เมืองซามาร์กัน ประเทศอุซเบกิสถานในระหว่างวันที่3หาวันที่6พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาการนำของธนาคารแห่งโซปปลาวนำโดยทานสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งโซปปลาวพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนบวก3ครั้งที่29ภายใต้การเป็นประธานร่วมระหว่างกระทรวงการเงินและธนาคารกลางประเทศฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นโดยมีการนำคันสูงจากกระทรวงการเงินและธนาคารกลางบรรดาประเทศอาเซียนบวก3กองเลขาอาเซียนพร้อมด้วยต่างนาจากองค์การการเงินสากลเซ็นธนาคารพัฒนาอาซีกองทุนการเงินสากลและองค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3เข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมดังกล่าวแม้นเพื่อเป็นเวทีให้การนำคันสูงของแขนงการเงินธนาคารพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจมหาภาคของภาคพื้นและสากลรวมกับบรรดาองค์การการเงินสากลเพื่อกำหนดนโยบายการเงินเงินตราให้แท้เหมาะกับสภาพเงินไขเศรษฐกิจในแต่ละระยะพร้อมเดียวกันนี้กองประชุมก็ได้ปรึกษาหารือเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับรายปัญหาสำคัญบุรีมัสยิดและหับห้องทิศทางแผนการในตอนหน้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียกงานหัวมือทางด้านการเงินภายใต้ขอบเวียกงานอาเซียนบวก3โดยเฉพาะแม้นการเสริมขยายการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการเงินในภาคพื้นติดพันเวียกงานการหัวมือหลายฝ่ายภายใต้ขอริเริ่มเสียงใหม่เวียกงานองค์การติดตามสภาพเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3เวียกงานพัฒนาตลาดพันธบัตรอาซีเวียกงานการสนองทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติและเวียกงานบรรดาข้อริเริ่มในต่อหน้าของอาเซียนบวก3โดยเฉพาะแม้นการสำลักข้ามแดนทางดิจิตอลและเวทีสนทนาเฉพาะธนาคารกลางซึ่งกองประชุมปีนี้ได้กำหนดหัวข้อการสนทนาเกี่ยวกับการเสื่อมโยงการสำลักเงินข้ามแดนกองประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่ฟูดฟื้นและประสบผลสำเร็จอย่างจบงามซึ่งบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมก็ได้เห็นดีเป็นเอกภาพร่วมกันและสืบต่อให้การร่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกบุรีมัสยิดภายใต้ขอบเวียกอาเซียนบวก3เพื่อเน้นใส่สางความเข้มแข็งและเป็นตะนางป้องกันการเกิดวิกฤตการทางการเงินให้ภาคพื้นอาเซียนบวก3อย่างมีประสิทธิภาพเคียงคู่กันนั้นการนำของธนาคารแห่งโซปปลาวพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าร่วมกองประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB ครั้งที่59ประจำปี2026ภายใต้หัวข้อ Cost Low Soft Progress Advancing the Region's Connecting Future กองประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีเพื่อเป็นเวทีและกาละโอกาสที่ดีให้แก่บรรดาการนำคันสูงของบรรดาประเทศสมาชิกผู้เสียสาและภาคส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการร่วมกันยกสูงการร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงในกองประชุมครั้งนี้ผู้แทนจากหลายประเทศได้ปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับหลายปัญหาสำคัญติดพันปัญหาความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งเป็นการหัดเน้นการพัวพันหัวมือระวางกันของบรรดาประเทศสมาชิกในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกโดยเน้นใส่การพัฒนาและการขยายตัวอย่างยืนยงในอนาคต
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงซึงว่าติดพันกับเวียกงานของแขนงการเงินและการธนาคารกองประชุมก็ได้ลงเลิกการปรึกษาหารือและจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในหลายปัญหาติดพันกับ3เวียกงานบุรีมัสยิดคือ1การเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาทีแนใส่การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการสำลักข้ามสายแดนระบบพลังงานการค้าและการประสานงานที่เปิดโอกาสให้เกิดการขยายตัวร่วมกัน2ข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่เน้นใส่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลและวิธีแก้ไขปัญหาที่คับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อยกระดับการตัดสินใจการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและการส่งมอบผลได้รับจากการพัฒนาที่ดีกว่าพร้อมกับการบริหารความเสี่ยงจากการข้ามผ่านสู่การหันเปลี่ยนดิจิตอลโดยความรับผิดชอบและ3การระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่เน้นให้เห็นถึงบทบาทของธนาคารพัฒนาอาซีในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชนเสริมสร้างแรงทุนภายในประเทศและขยายขอบเขตของการเงินเพื่อการพัฒนาให้หลายขึ้นและในวาระเปิดกองประชุมในครั้งนี้ท่านมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาอาซีก็ได้เน้นนักเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากสภาพความเข่งตึงในตะเวนออกกลาง และสิ่งท้าทายต่างๆในปัจจุบันแม้นสามารถส่งผลกระทบแพร่ลามอย่างว่องไวและกว้างขวางโดยเฉพาะต่อตลาดพลังงานระบบตองโซอุปทานหรือเครือข่ายดิจิตอลซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างนักหน่วงต่อบรรดาชุมชนที่มีขีดความสามารถในการรับมือต่ำสุดพร้อมนี้การแก้ไขสิ่งท้าทายเหล่านี้ยังมีความจำเป็นต้องได้อาศัยกลไกการร่วมมือในระดับภาคพื้นที่ว่ามีการประสานงานกันอย่างกลมเกี่ยวและกว้างไกลกว่าขอบเขตชายแดนของประเทศใดหนึ่งและในนี้ธนาคารพัฒนาอาซีก็มีแผนรับมือและตอบสนองต่อสภาพการดังกล่าวด้วยการเพิ่มทวีการลงทุนและเร่งรัดการปฏิรูปเพื่อช่วยให้บรรดาประเทศสมาชิกให้สามารถเชื่อมโยงด้านพื้นฐานโครงรางตลาดและสถาบันต่างๆเข้ากันในทั่วภาคพื้นอาเซียนและแปซิฟิกอีกด้วยเจ้าอันนี้ก็คือหัวข้อข่าวที่3ในมื้อนี้ที่ว่าทางอนุชิดาและบุญมีพร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคารนำมาฝากมาต้อนท่านผู้ฟังที่ว่าทางคณะน้ำของพวกเฮานี้ก็ได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ที่เมืองสมาการประเทศอุซเบกิสถานนั่นเองเนาะเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพเสียงว่าข่าวสุดท้ายหรือว่าข่าวที่4ในมื้อนี้นั่นก็คือฝึกอบรมเวียกงานสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยประจำปี2026ซึ่งว่าในวางบดลมื้อนี้ที่สถาบันการธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาก็ได้จัดฝึกอบรมเวียกงานสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยประจำปี2026โดยการเป็นประธานของทานสมเพชรวงค์คำจันทร์ห้องหัวหน้าห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวมีคณะเซียวซานจากแผนกสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยนครหลวงเวียงจันทน์กระทรวงป้องกันความสงบทีวามาถ่ายทอดความฮู้ในเวียกงานดังกล่าวมีบรรดาคณะกรมคณะแผนกและวิชาการจากบรรดากรมภายในธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมหลายกว่า30ท่านซึ่งว่าจุดประสงค์ในการจัดฝึกอบรมเวียกงานสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยประจำปี2026ขึ้นนี้ก็แม่นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยฉบับปักปุ๋งฉบับเลขที่ 61/ส.พ.ศ.ลงวันที่28มิถุนายน2024ซึ่งว่าตลอดระยะเวลาผ่านมานี้ห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขานี่ก็ได้เป็นเสนาธิการให้แก้ขันเทิงปฏิบัติเวียกงานป้องกันเวียกงานสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยอย่างใกล้ชิดติดแท้การฝึกอบรมดังกล่าวแม้นได้ฝึกอบรมเป็นประจำทุกๆปีให้กับพนักงานธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาเป็นประจำเพื่อรับประกันป้องกันบ่ให้เกิดผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองของรัฐล้วมหมู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฮ็ดให้สังคมมีความสงบและปลอดภัยจากอัคคีภัยประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติซึ่งว่าการฝึกอบรมเวียกงานสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยประจำปี2026นี้ก็แม้นได้ดำเนินไปเป็นเวลาครึ่งวันผู้เข้าร่วมก็ได้ลงมือฝึกวิธีสกัดกั้นและกัดต้านอัคคีภัยกับคณะเซียวซานยางกงไปกงมาเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมนี้มีความเข้าใจและก็สามารถนำเอาบทเรียนที่ว่าได้ฝึกอบรมมาใช้ในเวลาเกิดเหตุอัคคีภัยได้อย่างมีสติเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีที่ว่านอกจากเขาได้มีการเคลื่อนไหวเวียกงานวีซ่าเฉพาะอยู่ภายในและต่างประเทศพร้อมได้อยู่ทางท้องถิ่นก็ดีและพวกเขาก็ยังมีการฝึกอบรมให้พนักงานของพวกเขานี้ฮู้ในการสกัดกั้นและกระต้านอัคคีภัยซึ่งว่ามีการเฮ็ดทุกๆปีเพราะว่าดังที่ทางอนุชิดาได้นำเสนอเนื้อในข่าวไปแล้วว่าในการที่ว่าเกิดอัคคีภัยขึ้นนี้เฮาบ่มีไผสามารถฮู้ได้ว่าจะเกิดขึ้นตอนใดมื้อใดย้อนหยังฉะนั้นเฮ็ดเอาได้เฮาสิสามารถรับมือและก็ป้องกันว่าง่ายก็คือต้านและก็สกัดกั้นอัคคีภัยดังกล่าวนี้และก็รับมือคือเกิดขึ้นแล้วเฮ็ดจังใดจะเป็นการยุติหรือว่าระงับเหตุดังกล่าวนั้นให้สามารถบ่เสียหายหลายไปเพิ่มเติมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันดีๆเนาะอีกหลายอย่างที่ว่าทางธนาคารของพวกเขาได้มีการเคลื่อนไหวร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าหลายๆบ้านเนาะบุญมีที่ว่าเพิ่นได้มีบ้างดับเพลิงที่ว่าทางพวกเขาได้มีการซื้อมาเก็บไว้นั่นอันนี้ก็ถือว่ามีบ้างดับเพลิงก็จริงถ้าพวกเขาบ่ฮู้วิธีบ่เฮียนฮู้วิธีในการนำใส้หรือว่าบ่ได้สาธิตบ่ได้ทดลองเห็นตัวจริงแน่นอนก็จะบ่สามารถนำไส้หรือว่ารับมือได้ดีในกรณีที่ว่ามีเหตุสุกเสิร์ตหรือว่ามีอัคคีภัยเกิดขึ้นนั่นเองแต่ว่าแนวใดก็ดีให้พวกเฮามีสติระวังตัวนำการนำไส้ไฟฟ้าหรือว่าบูซ่าที่ว่าเป็นคู่กับฮิตของประเพณีของบ้านเฮานี่ก็ให้ทุกท่านมีสติในการระวังตัวเป็นเจ้าการในการรับผิดชอบนั่นเองเจ้านะบุญมี
2: แล้วแม่แล้วอนุทิดาถือว่าอะไรอย่างนี้ก็
0: ใกล้จะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วเนาะบางพื้นที่ก็อาจจะมีน้ำท่วมน้ำขังบ่หรือว่าอาจจะเฮ็ดให้เป็นในว่าเป็นบ่อนเพาะพันธุ์ของยุงลายเนาะก็ฝากกันไว้ให้ท่านนี้เบิ่งแยงในเรื่องของสุขภาพบ่อนใดที่ว่าเปื้อนบ่อนใดที่ว่ามีกระโปะกระป๋องบ่อนที่เฮ็ดให้น้ำขังได้แบบนี้ก็อยากให้ทุกท่านเนาะอนามัยช่วยกันเนาะเพื่อว่าบ่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายแล้วก็บ่เฮ็ดให้มีพยาธิระบาดในระยะของฤดูฝนแบบนี้เนาะก็ฝากกันไว้ตื่มด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของมหาวิทยาลัยเจ้าท่านผู้ฟังเสียงว่าตอนนี้ก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วมื้อนี้ทางบุญมีแล้วก็อนุทิดาก็ถือว่ามีหลากหลายหัวข้อข่าวที่น่าสนใจเนาะสลับสับเปลี่ยนมามอบให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันซึ่งว่าอาทิตย์หน้าพวกเราจะมีหัวข้อข่าวใดที่ว่าน่าสนใจมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันเพิ่มเติมก็สามารถติดตามรายการของพวกเราได้เนาะอย่าลืมพวกเรามีนัดกันทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เนาะเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและนอกจากนี้พวกเรายังมีช่องทางอื่นๆเนาะของธนาคารเฮงโสปปลาวให้กับบรรดาท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวของธนาคารเฮงโสปปลาวกันเพิ่มเติมบ่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของพวกเราเนาะที่ www.bol.gov.la หรือจะเป็นช่องทางทาง YouTube ก็ได้เนาะกับBank of the Laopedia และก็ยังมีช่องทางทาง TikTok ของพวกเราก็ได้เช่นเดียวกันกับ BOL_channel และนอกจากนี้ก็ยังมีรายการโทรภาพกับรายการการเงินเงินต่าเฮงซาซึ่งออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มตั้งแต่เวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งนึงในวันอังคารเวลา 21:00 ทางโทรภาพเฮงซาลาว23
1: เจ้าท่านผู้ฟังมาฮอดนี้ทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาในมื้อวันเสาร์พักผ่อนแบบนี้พร้อมด้วยทีมงานอนุทิดาพลสวัสดีและ
0: บุญมีสุทธิวงศ์นอราช
1: ก็ต้องขอขอบใจและก็ขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้พอทั้งสองขอกล่าวคำว่า
2: สบายดี
3: ธนบัตรเงินแท้ประเภทใบ 50,000 กีบรุ่นปี 2004 จะมีลักษณะดังนี้ 1. เจี้ยเงินแท้จะมีเส้นใยสังเคราะห์แสงและมันเหนียว 2. เส้นนิรภัยจะฝังอยู่ในเนื้อเจี้ยมีตัวเลขม้วนคา 50,000 และตัวหนังสือธนาคารแห่งสปป.ลาวอยู่ในเส้นจะเหืองแสงสามารถเบิ่งเห็นได้ทั้ง2ด้านเมื่อยกซองใส่กับแสงสว่างหรือเบิ่งด้วยแก้วขยาย 3. รูปลายน้ำทานประทานไก่สนพรหมวิหารฝังอยู่ในเนื้อเจี้ยมีความละเอียดจะแจ้งเมื่อยกซองผ่านแสงสว่างสามารถเห็นได้ทั้ง2ด้านอย่างชัดเจน 4. ตัวเลข 50,000 จะพิมพ์นูนถึงพื้นสีน้ำเงินหรือสีปอนเมื่อเอามือสัมผัสจะรู้สึกสะดุดมือ 5. ตัวเลขมูลค่า 50,000 สามารถซองเห็นทั้ง2ด้านจะคงกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 6. ตัวเลขมูลค่า 50,000 พิมพ์เส้นนูนจะแจ้งและชัดเจนเมื่อเอามือสัมผัสจะรู้สึกสะดุดมือ 7. ตัวเลขมูลค่า 50,000 เครื่องหมายซาดและรูปพระธาตุหลวงจะเหืองแสงเมื่อซองใส่ไฟสีม่วงจะเหืองแสงและกันก็แมนจุดสังเกตของธนบัตรเงินแทบประเภทใบ 50,000 กีบรุ่นปี 2004
4: รายการ Colorful Music
5: Welcome to Colorful Music
4: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
5: The program updates world music trend for you.

บายดีมีรายการนับมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz กิ่งไม้รับหน้าที่ดำเนินรายการเส้นเก่าเส้นเคยในรายการกับงานเพลงสร้างกลสร้างมาซื้อสร้างกันผ่าน0305787052กิ่งไม้บอกไว้เนาะว่าเบอร์ที่พวกเราสร้างมาซื้อสร้างกันขณะจะทำรายการกันเป็น0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทักทายกันก่อนหยิบเพลงเก่าๆอาการฮอนแบบนี้ยังจะฟังเพลงเย็นๆส่งผ่านช่องทางนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรายการ

ก็หยิบเพลงเก่าเพลงนี้มาปล่อยมิรายการได้ฟังเย็นๆไปแน่อันเทียวยูเป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวอังกฤษชินเวิร์ดเพลงนี้ฮ้องโดนระบอกระโดนได้เกือบ20ปีแล้วเนาะตั้งแต่ท้ายปี2007มิรายการคือว่าเป็นเพลงสร้างกันอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่ซองของผู้เกี่ยวไซซัว Breathless แล้วถ้ามีรายการถามว่าตอนนี้ชินเวิร์ดมีซิงเกิลล่าสุดบ่2026นี้ยังบ่มีมีรายการแต่ผู้เกี่ยวปล่อยท้าย2025ประมาณถ้ากิ่งไม้จำบ่ผิดในประมาณเดือน10เดือน11นี่ล่ะซิงเกิลตัวนั้นปล่อยออกมาใส่ชื่อว่า Through the Night กะมวนอ่ะมื้อหน้าหยิบมาปล่อยให้ฟังมื้อนี้เอาเพลงเก่าๆไปก่อนปล่อยเพลงตามใจอยู่แล้วแต่พวกเขาพยายามปล่อยเพลงของนักฮ้องคนได้หนึ่งในรายการหนึ่งมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งเป็นเธอเดียวประมาณนี้เขาปล่อยเพลง Until You ของ Chinever แล้วเขาก็ปล่อยนักฮ้องคนอื่นๆเพื่อให้มีรายการได้ฟังไล่คนไป

0: ขอบใจเนาะมีรายการที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการผ่านช่องทางนี้คืนห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พวกเฮาไปฮอดไปถึงก็สามารถสื่อสารกันผ่าน0305787052อยากจะฟังเพลงแบบใดเพลงเก่าเพลงใหม่พวกเฮาเว้ากันมื้อนี้เนาะเพียงแต่กิ่งกังกันเข้ามาต่อจากนี้ไปพวกเฮาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมซึ่งทางบริษัทนั้นเพิ่นก็จะเดินทางพร้อมๆกับพวกเฮาจนถึงท้ายรายการได้กับบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือน FTTH ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาสามารถเลือกความไวได้ตามใจเพิ่นมีเป็นแพ็กเกจรีเริ่ม35เมก 165,000 กิกต่อเดือนนอกจากนั้นยังมีเป็นแพ็กเกจ55เมก 70เมกก็มี80 120 160 180 300 320 400เมกก็เลือกได้ตามความต้องการนั่นล่ะต้องการคอมไบไลน์ซำใดก็เลือกแพ็กเกจตัวนั้นแล้วตอนนี้สำละล่วงหน้า3เดือน6เดือน1ปีเพิ่นก็มีเดือนนำไส้ติดไม้ติดมือแถมให้รายละเอียดสอบถามได้เด้อเบอร์ตั้งโต๊ะ219385ได้เลข5พนักงานค่ายเป้าเฮาที่59654289เป็นเบอร์มือถือ59655693อันนี้ก็เบอร์มือถือเซ็นกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: Colorful Music The Best Radio in Town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: เออนี่ตู 0กู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
10: ้โอ
9: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
9: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
10: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
9: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
10: โอ
9: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
10: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
9: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
10: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

อีกตืมหนึ่งซิงเกิลนะที่หยิบมาให้มีรายการได้ฟัง12ทางนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์เสียงเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู่เพลงนี้เป็นผลงานของชาลิพุทธเสียงสร้างกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่4ของผู้เกี่ยวไซซือว่า Whatever's Clever เป็นการห้องห่วมกันชาลิพุทธห้องห่วมกันกับนักห้องญี่ปุ่นนะเนาะนักร้องญี่ปุ่นใส่ชื่อว่าฮิคารุอุทาดะเป็นเพลงค่อนข้างจะเย็นเนี่ยกิ่งไม้มักตอนหนึ่งของเพลงบอกว่า You are the one who make this house a home ยังยืนเลือกเกินว่าเข้าคนนั้นเป็นคนที่เฮ็ดให้เหมือนล่างนี้อบอุ่นประมาณนี้แหละเนาะเป็นยาวเป็นเหือนประมาณนั้นชาลีพูดตอนนี้ก็มีซิงเกิลซองสามซิงเกิลปล่อยออกมากับอัลบั้มล่าสุดซึ่งปล่อยเต็มโตวันที่27เดือน3ที่ผ่านมาแล้วเป็นซิงเกิลปล่อยออกมาอยู่เพราะว่าจะเป็น It Doesn't Matter

อื่นๆมีรายการกิ่งไม้ก็หยิบมาปล่อยเรื่อยๆผ่านสองทางนี้ถ้าว่ามีรายการติดตามทุกมื้อก็คงจะได้อัปเดตข้อมูลเพลงใหม่หรือว่านำเพลงเก่าๆมาปล่อยมีรายการได้ฟังผ่านสองทางนี้การยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายยินดีต้อนรับทุกคนที่ทูนอินเข้ามาแล้วอยากจะใช้สองทางนี้เป็นบอลหรือว่าเป็นท่านข้อมูลเนาะเป็นอย่างลูกค้าสิก็สามารถติดต่อพวกเราได้ขณะจะทำรายการกระสุน30 578 7052สอบถามได้10นาทีตอนต้นยังได้ตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมกับบริการข้ามแดนเนาะซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องไปแถวนั้นเปลี่ยนซิมออกซิมเข้ายานซิมเฮาเสียเปิด IR กับเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้เพิ่นมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเราได้เลือกมี3แพ็กเกจด้วยกันแล้วก็สามารถสมัครได้ทางเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนสมัครนั้นต้องเข้าไปซูนบอบอเพียงแต่กดผ่านหน้าจอเท่านั้นนะกดผ่านหน้าจอโดยกดเครื่องไม้ดาว234เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวเอารหัสแพ็กเกจเข้าไปมี3รหัสด้วยกันไปมือ1รหัสเลข1 15,000 กีบเท่านั้นแล้วมีรหัส3มือ40,000 กีบอาทิตย์1รหัสเลข7 70,000 เลือกเอา137เอาอันใด1เด้อตามความเหมาะสมเวลาเฮาไป3มือก็เอาเลข3ใส่รถตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกิ่งไม้ว้าวตึมบ้าน1วิธีสมัครกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสเข้าไปตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราซื้อแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิดIR อัตโนมัติให้เด้อ

0: สำหรับผู้ใดต้องการซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหรือว่าเอาคะแนนที่เฮาใช้อ่ะแลกมูลค่าโทรคะแนนแลก data ก็สามมาสอบถามผ่าน5858ไซด่วนบริการเสริมเด้อแพ็กเกจ 5G มีบ่มีแพ็กเกจ 5G ลาวดิจิตอลไลฟ์เพิ่นมีเป็นแพ็กเกจ 150,000 กีบไซต์ต่อเดือน 150,000 กีบนั้นมี50กีบให้ไซต์ผู้ใดสนใจก็สามารถสมัครผ่านหน้าจอกดดาว559ดาว513เข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนั้นเป็นแพ็กเกจ 5G 150,000 กีบต่อเดือนได้50กีบกับเครือข่ายเราโทรคมแล้วถ้าครอบครัวข้องมีรายการหรือว่าหมู่สนิทอ่ะใช้เครือข่ายเดียวแล้วใช้บริการเดียวเซ็นรับบริการเบอร์ตืมเงินสิพวกเขามีซ่องแพ็กเกจให้เลือกซึ่งเป็นแพ็กเกจที่สามารถแบ่งปันกันใช้ทั้ง data ทั้งเบอร์โทรสะดวกสบายและก็เป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งเข้ามาฟังนำกันรายละเอียดของแพ็กเกจยิ้มกับ Family Package นะ
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

ีเพลงนี้มาให้มีรายการได้ฟังเคยปล่อยแล้วบอกก็เคยปล่อยหลายครั้งแล้วล่ะก็มิกซ์ซับกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านช่องทางนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ Colorful Music เป็นการฮ้องรวมกันระวังนักฮ้องและดีเจดังๆว่าวันจะเป็นเดวิดกุตตาเทดดี้สวิมโทนแซนไนซึ่งเพลงนี้พวกเกี่ยวฮ้องรวมกันท้ายปีแล้วอ่ะปล่อยออกมาก็ได้รับความนิยมแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในใจของแฟนๆเพลงทั่วไปก่อนหรือว่าทั่วโลกนะก่อนก็แปลว่าไปโก้ได้ชนะโก้ก็แปลว่าไปภาษาอังกฤษมันจะมีเวิร์บนะมันมีคำกริยาซึ่งตัวอย่างค่อยไป I go เมื่อวานนี้ค่อยไป I went สินะก้อนนี้แมนซองซ้ำของเบิร์บทูโก้ก็อนุญาตอธิบายให้มีรายการได้ฟังเพราะว่าเพิ่นถามเข้ามาว่าก้อนแม่ยังจริงไหมก็อธิบายว่าไปซันโก้เด้ก็เลยได้อธิบายยาวนิดนึงก็คือคำกริยาบ้านเฮานั่นล่ะเส้นตัวอย่างกินเนาะค่ะมันอีดค่อยกินเมื่อวานนี้บ้านเฮานี่ใส่คำว่าได้กินเนาะคันท่าว่าถือแท้ฉะนั้นภาษาอังกฤษมันก็จะเปลี่ยนเป็นเอดเด้ฉะนั้นบ่จำเป็นจะต้องตื่มคำว่าได้หรือว่าอีหยังมันเปลี่ยนในตัวอันนี้มันเวิร์บที่สามารถเปลี่ยนในตัวแล้วก็มีเวิร์บจำนวนหนึ่งที่หักซ่าฮูบเดิมแต่ตื่มอีดีใส่ฉะนั้นมีรายการท่ามเข้ามาก็เลยอธิบายยาวน้อยนึงกะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะที่กิ่งไม้สามารถแบ่งปันกับรู้เล็กรู้น้อยแบ่งปันกันไปขอบใจเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกันอยู่ตอนนี้ยังมีเวลาพี่พวกเขาจะมาปล่อยเสียงเพลงจะมาโอลมผ่านช่องทางนี้ล่ะเราโทรคมซิมใจดีเอิ้นว่าทูริซิมพี่มีน้องมาเที่ยวบ้านเฮาน้องอยากจะให้กระเจ้านั้นใช้อย่างสะดวกสบายก็แนะนำให้ซื้อทัวริซิมสะดวกสบายซื้อเป็นอาทิตย์หนึ่งสิก็มี10กีกับ80,000กีเอาซิมตัวนี้ใช้หมดแล้วก็คือหมดอ่ะครึ่งเดือนมีบ่มี15กีก็15,000แล้ว1เดือน30กี125,000กีบเท่านั้นเวลาไปซื้อแบบใดก็ถามเพิ่นว่าอยากจะได้ทัวริซิมเอาอาทิตย์นึงครึ่งเดือนและกะเป็นเดือนเราเรื่องการท่องเที่ยวรัฐบาลพวกเฮาก็เดินหน้าสร้างผลงานด้านวัฒนธรรมและธรรมศาสตร์ไปสู่เวทีโลกตั้งเป้าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลายกว่า 4.4 ล้านเถื่อคนในปีนี้ได้อันนี้คือผลสรุปแผนปี2025และวางทิศทาง2026ของกระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวเป็นเหตุบางแล้วๆนี่เนาะแล้วมันก็ได้รายงานให้พวกเฮาฮู้ว่ารัฐบาลตอนนี้ผมคุ้นเคี้ยวดำเนินการเสนอลาบอะและพิธีบาซีสุขวัญเขาเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องบ่ได้ขององค์การยูเนสโกซึ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการอนุรักษ์ฮักซ่าและเผยแผ่มรดกวัฒนธรรมสู่สายตาโลกนั่นล่ะนอกจากนั้นน้องพลยังได้รวบรวมเอกสารเพื่อข้อเสนออุทยานแห่งชาติน้ำเถินเข้าเป็นมรดกโลกด้วยระบบนิเวศและการอนุรักษ์

0: ฉะนั้นเพิ่นก็มีแผนระยะสั้นระยะยาวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเฮามาช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจฉะนั้นคำว่าลาบนะคันว่าอยู่ล่วงพะบางค่ะแม่นลาบท้องถิ่นก็จะเป็นเอามะเขือมาจีดำดำอ่ะลาบซีนลาบป่าคันลาบยี่เวียงจันทร์กับพี่น้องไทยใต้ก็จะแม่นเอาซีนมาซอยๆใส่เพียใส่ปลาแดกใส่ถั่วงอกน้อยหนึ่งสินะก็มีเครื่องไหนก็แซ่บไปแบบหนึ่งคันลาบพี่น้องทางใต้อ่ะกิ่งไม้ได้ซีมก็คล้ายกับล่วงพะบางแต่เพิ่นบ่ใส่มะเขือเพิ่นเอาข้าวคั่วไปคั่วแล้วเอามาคนอาจจะเป็นลาบปลาลาบซีนกับบริกินเคยกินลาบป่าแซ่บคือกันแล้วแต่ฉะนั้นอันที่รัฐบาลจะข้อขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องบ่ได้ขององค์การยูเนสโกนั้นก็จะเป็นลาบเบียงจันทน์ลาบแบบเบียงจันทน์ลาบทางพี่น้องทางใต้อ่ะเอาซีนมาซอยใส่เครื่องในใส่ปลาแดกหอมๆคาดปลาแดกบ่ได้ได้มีรายการคันลาบนี่แล้วก็ใส่เพียคมๆนิดนึงบางคนก็คมอีลี่เป็นว่าตายบ่ว่ากันว่าซั่นขอให้มันได้คมได้ใจปลาแดกก็เม่นได้ใจประมาณนี้อันว่ากินว่าซั่นเด้ข้าวเหนียวติบน้อยหนึ่งก็ยักบ่พอใจได้ต้องเอารุ่นใหญ่อ่ะเนาะมันแซ่บอีลี่ขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการ
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: เป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีหลีวะ
1: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลหุ้มบอกว่ามีจักแพ็กเกจ
1: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: Colorful Music The Best Radio in Town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: มาต่ออีกตึมนึงเสียงเพลงในรายการ

0: ็เป็นซิงเกิลของนักร้องใครชื่อว่าอัลลันวอลเกอร์กับเอมเมอร์สันฟอร์เรอร์ใครชื่อว่ามังสเตอร์ก็เป็นเพลงประกอบเรื่องหรือว่าละครตัวหนึ่งอะนะแล้วต่อมาก็สร้างกันอยู่ในสตูดิโออัลบั้มของอัลลันวอลเกอร์ใครชื่อว่าบอร์นออฟวอลเกอร์เป็นเพลงที่ปล่อยกลางเดือน3ที่ผ่านมาฉะนั้นเวลาปล่อยมีรายการก็จะได้ยินเสียงซาวด์เอฟเฟคการหยิบมาให้มีรายการได้ฟังผ่านช่องทางนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ติดตามอยู่ใส่กันแล้วแต่สามารถทูนินมาติดตามผ่านทั้ง97 94หรือผ่านคืนห้อยซ่าหรือจะผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งสารพวกเราหรือล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยซ่า
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทะโลคมลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทะโลคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้อแท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: มีตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ
7: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
7: มี3แพ็คเกจคุณได
8: ้โอ
7: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
8: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
7: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
9: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: กับลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาวบริการแนทแห่งทั่วทุกห้องภายในเหือน Fiber to the Room หรือว่า FTTR พวกเขามีแพ็กเกจ 1,500,000 กิฟต์3เดือนกับความไวเน้นทั่วทุกห้องภายในเหือนพี่น้องอยู่นครลงเวียงจันทร์เพิ่นให้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ติดตั้งและค่าโมเด็มฟรี และสามารถสอบถามได้021219385เบอร์เดียวกันกับอันอินเทอร์เน็ตนั่นล่ะ131นะและอีกตึงบริการหนึ่ง FTTH มีกี่เม็ด FTTR อินเทอร์เน็ตเข้าเหือนตอนนี้เพิ่นมีไล่แพ็กเกจให้เลือกความใบพื้นฐาน35เมก 165,000 กิบต่อเดือนถ้าว่าพวกเขาต้องการความใบไล่กว่านั้นเพิ่มจาก35มาเป็น55 70 80 130 160 180 300พุ่นได้ถึง400มีรายการก็สามารถเลือกเอาได้ตามความเหมาะสมนั่นล่ะสอบถามไดเดอร์1131จ่าย3เดือนล่วงหน้า6เดือนหรือ1ปีมีเดือนนำไซให้ติดไม้ติดมือได้ติดไม้นี่จ่ายเป็นปีก็ได้ถึง4เดือนฟรีก็ถือว่าคุ้มจนลืมล่างพุ่นล่ะติดต่อได้ที่021219385 131ได้หรือได้เลข5พนักงานขายพวกเขาที่5965-4289 5965-5693558-4053ขอบใจทุกคนที่ทุนินหมาติดตามผ่านช่องทางนี้ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนเดินทางพร้อมกันทุกมืออื่นเดินบอแมนมืออื่นบอเฮากามาทำหน้าที่ดำเนินรายการเส้นกันก็อย่าลืมทุนินหมาติดตาม

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าววันที่13พฤษภาคมนี้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบร่วมกับศูนย์ร่วมมือเวียกงานตำรวจลาวจีนได้มอบหับพวกถูกหาที่เป็นคนสัญชาติจีนจำนวน485คนหญิง30คนกลับคืนไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ประเทศจีนในข้อหาก่ออาชญากรรมทางระบบโทรคมหรือคอลเซ็นเตอร์ให้บริการการพนันออนไลน์เข้าออกเมืองผิดกฎหมายเหตุเวียกบ่ถูกเป้าหมายตามที่ทางการกำหนดดำเนินธุรกิจประกอบอาชีพโดยบ่ได้รับอนุญาตและมีเจตนาลี้ซ่อนอยู่ลาวกลุ่มแก๊งดังกล่าวถูกกักตัวในวันที่6พฤษภาคมนี้จากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้สมทบกับกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตมางกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่7จุดเป้าหมายคือรีสอร์ทโฮงแฮมและเฮือนผักอยู่แขวงสวรรณเขตพบเห็นคนต่างประเทศ605คนหญิง81คนมี8สัญชาติคือสัญชาติจีนไทยกัมพูชาเมียนมาเวียดนามไต้หวันมาเลเซียและสัญชาติสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมด้วยเครื่องของกลางเพื่อก่อการกระทำผิดจำนวนหลายรายการการมอบหับพวกถึกหาจัดขึ้นที่ด่านสากลบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำท้าในโอกาสนี้ผู้ต่างหน้าทั้งสองฝ่ายได้พร้อมกันเซ็นบทบันทึกมอบหับพวกถูกหาจำนวน485คนหญิง30คนโดยมีคณะหับผิดชอบทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและยาผ่านมารัฐบาลลาวก็คือกระทรวงป้องกันความสงบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สุ่มใส่สกัดกันและแก้ไขอย่างจริงจังต่อปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมอย่างเด็ดขาดปัจจุบันเจ้าหน้าที่วิสาสะพอพร้อมสืบต่อติดตามสืบสวนและดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องพร้อมนั้นประเทศลาวยังได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและองค์การสากลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในโอกาสนี้เรียกร้องมายังประชาชนลาวบรรดาเผ่าถูกสั้นคนในสังคมให้มีสติต่อกลอุบายของพวกกลุ่มคนบ่ดีเพราะปัจจุบันนี้ปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมมีรูปแบบการหลอกลวงที่หลากหลายและมีวิธีป้องกันตนเองที่ทันสมัยนักธุรกิจและสาวค้าขายหรือผู้ประกอบการเฮือนเซาโฮงแฮมอพาร์ตเมนต์ห้องแถวต้องมีส่วนร่วมและให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บ่ให้กลุ่มคนบ่ดีมาสวยใส่สถานที่ของตนเข้าในการกระทำผิดกฎหมายต้องมีมาตรการเข้มงวดต่อผู้ใช้บริการถ้าหากพบเห็นมีการเคลื่อนไหวบ่ถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รายงานเจ้าหน้าที่อย่างรีบด่วนสำหรับสาวหนุ่มวัยหนุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนบรรดาเผ่าต้องศึกษาหาความรู้ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อยู่เสมอและช่วยให้ความรู้ด้านดิจิตอลแก่ผู้อายุสูงในครอบครัวที่อาจจะขาดความเข้าใจบ่ระมัดระวังต่อการโฆษณาแอบอ้างเวียกงานที่ให้รายรับสูงผิดปกติโดยเฉพาะตามสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจจะเป็นการหลอกลวงหรือฆ่ามนุษย์สิ่งสำคัญห้ามบ่ให้คนอื่นใส่บัญชีธนาคารของตนอย่างเด็ดขาดเพราะอาจถูกไปนำใช้ในการฟอกเงินโดยบ่ฮู้สึกตัวห้ามส่งข้อมูลส่วนตัวรหัส OTP หรือข้อมูลทางการเงินให้ผู้ใดผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์โดยที่ยังบ่ทันได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างละเอียดทั้งนี้เพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกคนในสังคมจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวนสื่น
3: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหันเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน์นำบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มแล้วเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
4: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่าน
5: ก็มาพบมาพ่อกันเป็นประจำเนาะพี่น้องเนาะกับรายการเล่านิทานทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติมาเว้ามาว่ากันพบกันวันนี้เป็นมื้อวันเสาร์ที่16ของเดือนพฤษภาคม16วันเต็มๆแห่ง15ค่ำเดือน6พ.ศ. 2568
4: สำหรับมื้อนี้เนาะพวกเขาก็จะบ่มีนิทานจะมีแต่เสียงขับเสียงลำมาฝากมาต้อนมายอมมายืนมื้อวันจันทร์พุธจะคอยฟังนิทานเนาะพี่น้องเนาะนิทานพวกเขาก็มีให้ได้ฟังกันอยู่เป็นนิทานพื้นบ้านปลําปลาเรากันมาตั้งแต่ปุ๊แต่ปู่แต่ปู่สาคสังกษาญาสังกษีมาว่ามาว่าให้พี่น้องเขาได้ฮู้ได้ฟังแล้วก็ฟังครับฟังลำกันแน่เบิกบานมวลซื่นเป็นการส่งเสริมประเพณีฮีดคองเสียงขับเสียงลำของลาวเขาก็ได้เนาะพี่น้องใต้เหนือเขาใต้เลยมาว่าให้กันฟังโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เอนไซม์โนนี้บำรุงร่างกายบำรุงกำลังกินข้าวแซ่บนอนหลับครับมวลพร้อมด้วยยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนยุโรปแอฟริกาเนาะเป็นยาฟอกเลือดที่บ่ให้เลือดจืดบ่เลือดจางบ่ให้เลือดเหนียวเลือดขุ่นว่าซั่นซะฟอกเลือดล่วงไหลดีท่านที่มีปัญหาเลือดไหลเวียนบ่ดีนะอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายสาเหตุสำคัญและเป็นน้ำเลือดเฮานี่เด้เนาะท่านที่มีภูมิแพ้จังซี่นะเลือดบ่สะอาดอันนี้ได้เป็นสมุนไพร3ทวีปเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนยุโรปแอฟริกาม
5: าเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้เลือดล้มดีเนาะครับเลือดอาการเมื่อยอาการอิดวิ่นหัวมึนซาตามแข้งขาเป็นวิ่นเป็นเวียนมื้อนี้หายขาดนั่นแหละสิเว้าเนาะบำรุงกำลังวังซาเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงจังสั้นอย่าลืมเอามาอยู่มากินได้ยาฟอกเลือด3ทวีปเด้อพี่น้องเด้อยาฟอกเลือด3ทวีปสุภัทโอสถยุโรปอาเซียแอฟริกาเอามาว่าให้กันฟังได้ท่านที่มีปัญหาเรื่องวิ่นเวียนหน้ามืดตาลายเลือดล้มบ่สะดวกสบายจังซี่นะเลือดเหนียวเลือดขุ่นเอามาพึกเอามาพาดอย่าลืมใส่ยาฟอกเลือด3ทวีปยุโรปอาเซียแอฟริกาเท่าไรนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้เดียวมาเว้าให้กันฟังเนาะพี่น้องเนาะสำหรับโนนี้พวกเขาก็ยังจำหน่ายคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อโนนี้ก็ดีโนนี้เอนไซม์โนนี้เอนไซม์บำรุงกำลังบำรุงร่างกาย
4: เอามาพบพ่อกันแล้วก็ทักทายยายยองพี่น้องป้องปายแล้วก็ดีมาฝากเสียงล้ำมวลฝากต้อนได้มีรายการเอาสักก่อนเนาะแล้วจะค่อยมาโอลมพันเตกันเติม

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเข่งผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนาะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาบัดนี้มาฟังลำมวลม้วนกันตื่มมอบเป็นความสุขอภิรมย์สำราญแด่มิตรรายการเราเมิดสุภูสุคน

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามทนตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคหวดพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลแล้วก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสวยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด

0: แอนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนีเอนไซม์โนนีเอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนีนี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารเด้เนาะมากมายโนนีนี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโนนีนี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนีเอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนี้มาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนี้มาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุเนาะผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวมาบ่ขุ่นบ่เหนียวตัวนี้แม่นมาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ตัวนี้แม่นช่วยฟอกเลือดได้ดีสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันจังซี่นะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะเอนไซม์โนนี้สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เฮาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเฮายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะเกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขมอกไขมันเส้นเลือดอุดตอกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจะสิใส่โนนี้เอนไซม์สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะโนนี้เอนไซม์สูตรใหม่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวอันนี้แม่นถือว่าเฮาพัฒนาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ปัจจุบันนี้ได้มีพัฒนาปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาสูตรเข้มสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเขายังมีการพัฒนาสูตรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดล้มดีเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดไหลล่วงธาตุโลดบ่ตึงบ่เหนียวเลือดบ่ตีบบ่ตันว่าซั่นซะอันนั้นแม่นโนนี้สูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟังเอาในระยะนี้เมื่อทานซื้อ1ชุดแถม3แก้วไปเลยเนาะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อทานซื้อ1ชุดเด้น่าซื้อโนนี้1ชุดแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเฮาไปละล่านี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
1: วิศการเฮาแนะนำบ่ให้คำปรึกษานะพวกเขามีวิศการบริการทานตลอด24ชั่วโมงให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงโทรหาเลย020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-95449 020-544-5449ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะโนนี้เอนไซม์มากไม่สูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์มากไม่สมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาฝากมาตอนมิดรายการเราเมื่อสุภุสุคนที่ให้เกียรติที่ตามมาฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้เอาเบิ่งเวลาเวลาก็ดีเนาะชวนและได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละพอกันไม่โอกาสหน้าขอมีรายการจงโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดีเอนไซม์โนนี้เอนไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอนไซช่วยท่านได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอนไซม์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: และดูฝนปีนี้ชาวกสิกรแขวงหลวงน้ำทาจะสู่โซนปักดำนาปีให้ได้เนื้อที่ 15,000 กว่าเฮกตาร์ด้วยสมรรถภาพ4ตนต่อเฮกตาร์คาดว่าผลผลิตจะให้ได้ 60,000 กว่าตนนอกนั้นยังจะปลูกพืชฤดูฝนให้ได้ 17,000 กว่าเฮกตาร์และก็เกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกในวันที่1มิถุนายนหน้านี้เติมอีกท่านพิมพ์แก้วธรรมรัศินหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่ามาฮอดปัจจุบันชาวเกษตรกรภายในแขวงพร้อมสุ่มใส่ห่างหากักเกียมสู่การผลิตฤดูฝนการกักเกียมดินแนวพันธุ์ยาปรับศัตรูพืชพร้อมทั้งฝุ่นปุ๋ยตลอดฮอดการซ่อมแปลงระบบชลประทานทีเปเพให้อยู่ในสภาพดีเพื่อต้านแล้งต้านท่วม
3: พวกเขาก็ได้ห่างหากักเกียมการสุกยุงการผลิตฤดูฝนนี้ซึ่งมหอดปัจจุบันพวกเขาก็พร้อมแต่งตั้งคณะรับผิดชอบการลงสุกยุงการผลิตอยู่ในแต่ละเมืองซึ่งในนี้พวกเขาก็ได้เน้นใส่เกี่ยวกับการคุ้มครองและการบริบัติรักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มน้ำใสน้ำในแต่ละกลุ่มหันเพื่อเฮ็ดได้ให้สลับประทานและก็ของเมืองสามารถน้ำใสและก็สนองน้ำเขาสู่การผลิตให้ได้เป็นปกติและก็เล่งใส่ปรับปรุงการซ่อมแปลงสลับประทานบางจุดที่ยังบ่ทันสำเร็จที่ได้รับผลกระทบในจากภัยน้ำท่วมใน 2-3 ปีหลังนั้นโดยเฉพาะแม่นโครงการซ่อมแปลงสลับประทานน้ำท่าน3นี้ซึ่งสามารถฮดเนื้อที่ประมาณ700กว่าเฮกตาร์มาฮอดปัจจุบันการซ่อมแปลงก็ใกล้ๆจะสำเร็จคาดว่าภายเดือนพฤษภาคมนี้มันจะให้สำเร็จในการซ่อมแปลงและก็ให้ทันกับฤดูกาลนี้การผลิตฤดูฝนนี้ต้นต่อก็จะได้ห่างๆกะเตรียมโดยเฉพาะแม่นแนวพันธุ์แล้วก็ปัจจัยการผลิตต่างๆปุ๋ยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเฉพาะการผลิตพืชฤดูฝนนี้ลงน้ำท่านี่มันพวกเฮาเน้นใส่การผลิตข้าวต้นต่อและนอกจากนั้นการผลิตพืชฤดูฝนเนี่ยโดยเฉพาะมันการปลูกอ้อยแล้วก็ประเภทมันต้นนอกจากนั้นก็จะมีพืชผักอื่นๆตามคาดหมายจะเอียงใส่แนวพันธุ์อื่นเมืองโดยเฉพาะแม่นแนวพันธุ์เอาอบกบและเข้าตาเครียดและเข้าทาดอกคำ11ทาดอกคำ5นี่ก็สะเลียผลผลิตนี่สู่ส้นให้ได้4ต้นต่อเฮกตาร
2: ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้อีกว่าการปลูกพืชผักในฤดูฝนปีนี้ชาวเกษตรกรจะปลูกอ้อยให้ได้ในแน่ที่ 12,000 กว่าเฮกตาร์มันต้น 2,000 เฮกตาร์พืชผักกินใบกินมากและกินหัวประมาณ 3,000 เฮกตาร์พร้อมกันนั้นยังจะกักเกียมเบี้ยไม้จำนวนหนึ่งเพื่อปลูกในวันที่1มิถุนายนนี้ในนั้นจะปลูกไม้อุตสาหกรรมไม้ประดับเพื่อเอ็นให้ธรรมชาติกลับคืนมาสีเขียวงดงามเพราะการปลูกไม้ในวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในวันหน้า
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
4: น้อยุเป็นตัวสตุ้งจวนถั่วซอเกจลิช่อชาต่างยอดเราตัวจังเรียงจันเต้เฉยเจ้าเกมว่าหัวชิ้นนัวเจจงลาว
5: นอกันยจงสดเราอีจงเนี่ยจิกเต้นึงจาย้อมลงหมอเทชัวแต่น้อยุเป็นตัวสตุ้งจวนถั่วเคียดซอเกจลิช่อชาต่างยอดเราตัวจังเวียงจันได้เฉยเจ้าเกมัววาหัวชิลัวในจงเราเป็นมัวชาต่างยอดเรานู่วันศุกร์ตีหัวจัวเอเอ็มจัวเจ้าอ้อมิเกเฮิร์สเถาเกาะอ้อชินราจอดเกาะเปชีตอนนุ่นเจอวยาเป็นมัวชาต่างอีหลีนออ้อเจ้าเถาลูกเฮาหลีเทียลูกกาหลีนู่อาทิตย์ที่อีเทียอาทิตย์ที่เปล่าเทียเป็นมัวชาต่างยอดเรานู่วันเสาร์ปีหัวจัว FM อีปัวเป้จุดชามิกะเฮิร์สลูกชิหักเท่าเก่าจีชิมูจีจอดเท่าเก่าจีชินราต่อนู่ไก่เป็นตัวสตองจัวรองเชียใจต่อในส่วนเรื่องตัวหลอกเก่ามองเป็นถั่วจอฟ้าเกจเลชอลาวกูปักกูลอยยาวิไลจันวัตุหล่อเชยเจถะยอดเจ้านู่นออีจงลงลูกหอเพียนแต่เป็นตัวสตองจัวหายจอเกจเลชอยอดเฉยเกาะเชดาหล่อเป้าจอจอเกจลิชอหล่อชี้ยอดแนวทางนโยบายยอดจอเป็นรุ่นเตชลาว อีจอมลงจอลงสตูนู่นอกูยอตะกะหลอถะจอลูเป้าหายจอฟ้ากิจลิช่อวัวยอจังปือตอเฮาจักกิจลิช่อฉีคอเทียปอปัวปอนเนี่ยท่องตะเกจิคอจงปอนเนี่ยเราชี้ยอดท่องตะการพัฒนาอ๋อแม่หญิงละเอญอดเฮาจักกิจลิช่อนอกูจังเตาเสามั่งหายจอหะเตียจงปอนเนี่ยเนยอมั่วใจเทียเนยัวมั่วลุเซนจิยอดตอเฮาหยีนั่งยอดตอเฮาชาเกจลิช่อนอละชียอดตอเฮาชาเกวาลึยอดตอเฮาลุนเจลูนตนอวยอตอเซาเจยอดตอเฮาชาเกจลิช่อนอติชีอวยนุนอกุยมอทะลินดากานอตอเปชดาตอเปาตอมลงโอเคอีจงเนี่ยจิกิตินึงจาจำลองหอที่ชัวยอยอดตอเฮาชาเกจลิช่อหายซอกเกจิคอเทียปอปัวจงปอนเนี่ยอวยอตอจิลอตอยอดโจชงอผับเล่าเท่าหลอนเตออวยอตอชอมังยอดตอหนอหะเตียจงปะเนี่ยนือยมั่วจอดใจเทียอยู่ตอใจลุเจนจิอาสิลีอียอจงปะเนี่ยยมั่วใจเทียอยู่ตอใจลุเจนจิยอดตอชาเกวาลึเราชิยอสิทธิ์ผลประโยชน์ในคงเขตแห่งงานจงปะเนี่ยมั่วใจเทียตอใจลุเจนจิยอดตอชาเกวาลึสิลีล้านเสียก่อมั่วเงื่อนไขเทียมั่วเตชะยอดชะปือเราชี้ยอดสภาพแวดล้อมเต๋อเฉาวะหลือเกาะยอดยาซังเทียหูชีมั่วเงียลีมั่วเกป้าตอกเกขอมองกันเราชี้ยอดสวัสดิการเทียมั่วนโยบายเต๋าหยะอวยยอดเต๋าเสาเจยอดเต๋าหอจะเกจลิช่ออวยยอดเป๊ะจ่องปะเนียยอดเต๋าใจยอดเต๋าชาเกวะหลือแต่หนอi chong lo mo ti chua nyo tau sha ke wa ha lu da no tau chai tia chong pa nia yo tau chai mo zo chai tia yo tau chai lu xian ji nyo tau sha ke wa ha lu no mo tau ya la xi ya mo sa ba di kan a nyo tau lu xi ha wo ya ka wa ha lu e ya ha tia ka ha mo mo la ka yo tau mo nu sha a si li ha tia tau ka a lu je sang tu la ya ka mo mi nyua laเถานอก็ลอยอยู่มีตัวมีหนวดแล้วก็อยู่เตาม้วนหูชอหลีเปล่าลุหลีหอยอก็หอบไผ่มีตัวมีหนวดแล้วก็อยู่เตาชอหลีเปล่าหลีเตาวัวยาเลยเตาเช่ามั่งยอดเถานอหอยอก็หอบม้วนมีหนวดใจแล้วชิยาม้วนอ้อตัวมีหนวดโอเคเตาก็อยู่เตาชอหลีเจ้าลุหลีหอก็หอบม้วนมีหนวดไอ้ก็หอบชัวเลยหล่อก็ปวดเรื่องอยู่เตาชออีอย่างเก่าวัวยาก็จอนุวัวก็ชอนแต่นาอยู่จิตเจ้าเจียเนี่ยเอก็อยู่เตาใจเนี่ยหลีลิกู้ขอนอเจนือยอวัวจอดใจเทียนือยอลู่เจียนจีวัวยาก็อยู่เตาใจยอดเจ้าชาเกี่ยวหาลือเราชี้ยาสิทธิ์เทียบผลประโยชน์ยอดเจ้าคงเขตเหงาน

อีจงเนี่ยจีกือที่นึกจาจำลองหมอที่ชัวย่อเต๋อย่อหายจ่อจอใจเทียรู้เจนจีเต๋อชาเกี่ยวหลือยอดจอขอที่อ้อนแต่นอเต๋อหายหายเตียป้อนเนี่ยเนื้อมัวใจเทียยอดเต๋อใจเจนจีเนี่ยนอยอดจอชาว่ายีนั่งเราชี้ซิดเทียบผลประโยชน์ยอดโตในครอบครัวโอ้ย่ามัวสิลินอขอที่อีเดนอย่ายอดโตลูกชิเหว่าย่าตุปเนียตื้อว่าหนึ่งลูกเจสังตู้เราชี้มัวไม่เหนือเอจิตาปูอีชงตุจีอยู่จีมัวใจอยู่ถอนเราตุปเนียแต่เต่าเราชี้อยู่ถอนเราตุเนียเจแต่เต่าขอนอเต่าชาวเมืองเจยอดดอกหอฟ้าเกจลิชอยอดดอกขอที่อ้อนเต๋อว่าเกมอดจอดใจเทียรู้เจียนจียอดดอกหอชาว่าเนี่ยนอยีนั่งละเชียในครอบครัวแต่นอย่อยอดดอกเกให้เตียยอดเถาว่าอีคู่เนี่ยจีตื้อในรู้นั่งหอจีเกอร์เอ็นี่หอมัวเกชินเต่าชีจอรอตู่ป้อนเนี่ยแล้วยอดตู่เนี่ยเจเนื้อมัวใจยอดทอจอมีหยัวว่าจังเมนเต๋อหมุนดอหนึ่งยอดแล้วยอดหนึ่งวัดตูใช้ชัวยอดดอกขอที่เป้ยอดมั่วใจยอดดอกลูกชิเหาว่าก็ตูว่าป้อนเนี่ยไอเถ่าตื้อมั่วอีตู้สีหนึ่งหนึ่งต้วนดอกก็วันเนี่ยสีแล้วเชียต้วนดอกก็ปือวัดสีวังเก่าไอห้องชียัวก็หมู่วัดป้อนเนี่ยก็มั่วใจยัวท้อก่อนหนึ่งคอเทียเทียก่อนหนึ่งเทเต้เก็บปูจวนแต่ดอกก็เทียก็เจนึงเฉยดอกขอส่วนใจมั่วเทียยอหายเตียก็หอมัวมีหยวนเลยหลอดตูจีนั่งเดอยัวเต่าป้าตูลูชิเหอว่าก็หลอดย้อนด้วยหลียัวเต่าป้าเนี่ยจะหลอดชีตูตูมีหยวนเดอดอกเต่ายัวเต่าป้าก็ตูตูมีหยวนเดอเกาะปูเกาะยี่ชงยัดดอกขอที่เปล่าเดอจอดใจเทียลูเจียนจียัดดอกชาว่าเขาหยีนั่งเดอหนอตูเนี่ยเจแล้วชี้ตูเนี่ยว่ายาก็ตาต่อว่าเนี่ยหนอสังตูไอ้ก็ตาต่อมัวมีหยวนยอดดอกหอปลาเราก็อยู่มัวใจเรามูนเจเรามูเชิงเจเราก็ตัวมีหยวนยอดดอกหอปลายอดเราลูกชิเหอว่ายามัวเก๋ไฟของว่าของเจแล้วชี้ยาการสืบทอดมูลมรดกเจก็อยู่ยอดตัวเราเชิงเจเราตัวฝั่งว่ายอดตัวมีหยวนยอดดอกหอปลาเดียดตูอีจองเนี่ยจิกเตนจาจอมลองมอทิชัวกูถ่านลอนเดลงละเปชิจอลอมลงอีลุชัวจิเกลอเจจอต่อขั้นเตอเปมะลิฮอตอกาลอมลงจอมุนซี

0: 有一片情，有谁不肯要靠近你，有不得靠你到时。
1: อีจอมลูกสุลังสตูลูกชิหางนอในตั้งต่อนมเป็นตัวสตังจัวหายจากกิจลิชอยอดจอหอตัวจังเลียงจันกูปักกูอตุลอเฉยเจม้วนหลุกเป้าจอฟ้ากิจลิชอจีนละโมเปี้ยหาชิจอละมุมลงจอมุนซีหายจอดใจเที่ยลูกเจนจีตะปะเนียอวยอดต่อถาจอนเจี้ยหลูยอดจอหอจากกิจลิชอหายจอดเกจีคอเที่ยปอปัวจอปะเนียวัวติดต่อถามูหลายวัวยอดยอดดอกจอดใจเทียลูกเจียนจีชาเกวัวเฮาหลึกเทียนยอดดอกเฮาหยีนึงเราชี้ยอดสิทธิ์เทียบผลประโยชน์ยอดดอกคงเขตเหตุงานเทียสิทธิ์ผลประโยชน์ยอดดอกชาวัวข้อควรแต่ปนเนี่ยยอดดอกเป๊ชิจอเรามุมลองยอดดอกชาเกจลิชออัญญาเอเชเป๊จงปนเนี่ยหอมัวจอดใจเทียมัวลูกเจียนจีลิจาเราชี้ยอดเต่าใจลูกเจียนจีลิจาอีจงเนี่ยจิกที่นังจาจอมลงหมอที่ชัวยาวันเต้อวยาเป็นอย่างมุมเป้าจออาลุงเจลุนเตอวันเต้กูยอดมุดถาจอเมนจีเนื้อโตชาว่าเกจัยลิชอันยาโตเสด็จหอเตาเป้าไฮเตียเกโตจีเนื้อโตชาอันยานอเกยอเกโตจีลุจีโตเกอร์ลาชิยาโตเกิงกัวอวยาเสด็จเตาหนอหนอรอละไฮเตียยามุงย่องกัวลาชิยาโตเกิงกัวนอเจยอตัวหนึ่งวัดเฉาโตชาเกใจลิชออัญญายาลีอีจอมลงหมอที่ชัวจินามไปหาละมุมเป้าจอยอดจอมมาตานังกอีนเตอจ้าเกใจลิชอหายจอเกจีคอเทียบปอปัวปอเนียเตาเตอมั่งหายเตียตัวปอเนียตื้ออวยาหนึ่งเตาอวยหัวจอเกใจลิชออัญญายอดจอลุชิหะอวยาหนึ่งลุเจตาต่อสังตูละชิยาหนึ่งลุเจตาต่อมั่วมีหัวยอดจอเฮาละเจหนึ่งยัวเตาใจเกโตจิชาอัญญานอเมดัวกูเราชี้ยอดเจอดัวกูวิหะเตียยอดตุปเนียตื้อเนื้อหอเตาวัดเฉายอดโตชาเกจลิชออัญญาเลยเอลุชหันเตอเนื้อตาต่อสังตู้เจหนึ่งยัวยอดอีสาเหตุวัดเตาการลงโทษเราชี้ยอดเกโตจิเตอยอดอีสาเหตุเตอเกลุพอนโทษยอดดอกหนอกู้เตาเช่าสีเตียตุปเนียอวยยอก็มั่วมีหยวกเมอวยยอจิตาปูเกาหยิชงเท่าหนึ่งเจ้าเจ้าลุจีหนึ่งเจ้าลุจียอดดอกชาอัญญานอละหนึ่งยัวจิตเจ้าลุจีอวยยอใจเกาะจิปูลังตึงก้ามูใช้เตาลอยยอลุจีอวยจื้อเกาะตูนั่งเจ้าจีเดนอเกาะช่อเตอมูเจ้าอีท่าจ่าตืออวยยอละหายเตียยอไอ้จิตเจ้าลุจิว่าจำกัดที่อยู่เท่าแต่ละโยจิตเจ้าลุจิว่าย่องกลัวหมู่ตาอิชินังลอชิยาโยจิตเจ้าลุจิอาเนียนอตัวปอเจหอยอหอเจ้าลุจิตัวลอชิยาเดียโทษประหารชีวิตลอโยจิตเตามั่วจะลอเตาเตาหนึ่งโยเตามั่วขวดเจียย่อตุปเนียนเตอเนื้อลุจิตัดต่อมัวมีหยวกย่อตัวหอบปลาน้อยย่อจอดใจเทียลุเจียนจีอวยโยเตาใจแต่จงปเนียนย่อโตชาเกจลิชออัญญาย่อโตชาเกใช้ชัวลาชีตูเกาะมัวลุดาลุจอกคอคอนอกกาย่อจงมัวว่าเกย่อซึ่งลาชีกันหักษาสุขภาพลอจงปเนียปวดเรื่องโยเตาใจที่อย่างเก่าอวยาจงฟื้นเตาหม้อเชียใช้ชัวเกาะจงปะเนียมัวลุดาลุจอคอคอมัวการรักษาสุขภาพแต่จงปะเนียเทียเมียหยวกเจนังหล่อเนื้อยมัวพันท่าละชียมัวลุล้วนหนุใช้ชัวตูเนียเจละชียตูเมียหยวกเกาะมัวลุดาลุจอคอคอเกาะย่อหญ้าซึ่งสิรีมัวใจเตาใจเกใช้ชัวเกณฑ์จวดชัวลู่เจใช้ปมมอดาจียดเตาใจเกงเกาชัวตีไทกะมอเท่านั้นละลู่ชิหะวะยาปะเนียลอยตุกีลอยมีหยวกยัวมัวคือขมอตัวยอดใช้ชัวใช้ชัวตุปะเนียเดเกาะยอญาซังอีจำลองหมอที่ชัวลีกูไฮเดอร์ย่อไฮจอดจอดใจเทียลู่เจียนจีแต่จงปะเนียวะยาเตาใจยอดจะหาฟ้าเกใจลิชอยาลีวันเตว่าลูชิหายตากูยมัวลุนเจียลูนเตอรอลูไฮเตียโทษจำกัดที่อยู่เจ้าหลักถาเราไปเฉลยตาเป้าโอเกอวยยอดจะหอนต้นเตอกูโตเชาไฮเตียโทษจำกัดที่อยู่เตอนอหรือยอดลูจีว่าจื้อจิบูอันนี้นอตูนั่งเจ้าจีเตอเตอหมู่เจ้าหลือ khó chờ lời do hai tiệt chỉ buông ca một trâu ít tha trả tư ủa do cho họ đại tờ giết chị lời do kế giết chị tờ nữ tao sầu chê nó do luôn chia lù tờ và lo lù hai tiệt thốt chậm cắt thi du do ít trong nhiệt gì cái tên anh trà chấm nồng máu thiết chùa lút gì là chỉ do thốt chậm cắt thi du tờ nó do chỉ trâu trâu gì trâu ít tu năng ủa do nữ ủa sầu tờ cha lê chi xiong thia yo chi pu tao chi tao tu nang wa ya nu mo nu nyong chi pu ko yi xiong thia tu pa nia wa ya nu ta to sang tu lo chi ya tu pa nia wa nu mo mi nyua chang me chi tao pu ko yi xiong ya li yi chong ni ji ge den cha jam no mo thi chua lo cho no pe lu shi ha hai cha fa ke chai li cha yo mo cha lo sao cho che li no su bé mà li họ xin chỉ đùa nhớ đầu lúc sẽ cú nò thọc cái nò của bác cú đó đầu tụ cái xua thọ cái sợi chuẩn chỉ kế nó cái nhớ rồng sợi nhớ rồng ở trong đầu

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีท่านผู้ฟังต้อนรับด้วยกันเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกับสันติภาพเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงสัตว์ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงอินจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 เช้าหา 9:00 1ชั่วโมงเต็มทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งรายการของพวกเราก็จะนำเอาประดาสิทธิผลประโยชน์เนาะที่เป็นหัวข้อสำคัญนำมาโอมาลมให้กับประดาทานได้รับฟังในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมเพื่อเป็นการทบทวนสร้างความเข้าใจให้กับทานที่เป็นสมาชิกได้รับรู้ผลประโยชน์ของตัวเองเพราะว่าบางทานก็เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาหลายปีแล้วเนาะแต่อาจจะบ่ทันได้รับรู้ว่าผลประโยชน์ของตัวเองมีอย่างแน่ฮู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวอยู่หมอเท่านั้นเนาะแต่ว่าสิทธิผลประโยชน์อันอื่นเด้ท่านมั่นใจแล้วหรือยังว่าท่านอันน่ะสามารถอันน่ะรับรู้ผลประโยชน์ของตัวเองครบถ้วนเพียงพอแล้วหรือยังเนาะซึ่งรายการของเราจุดประสงค์เป้าหมายก็แม่นมาสร้างความเข้าใจเนาะให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่เป็นพนักงานรัฐกรเนาะทหารตำรวจเนาะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมล้มไปถึงพนักงานในหัวหน่วยวิชาคิดภาคสมัครใจเองก็ดีเนาะเพิ่นก็มีความสนใจหรือว่ามีคำถามหลายอันเนาะเวลาที่ทีมงานของพวกเราได้ลงไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกตัวจริงเนาะซึ่งเป็นเวียกงานปกติในการลงไปโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลประกันสังคมอยู่บรรดาองค์การจัดตั้งของรัฐบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจองค์การจัดตั้งสากลรวมไปถึงบรรดาประชาชนที่เพิ่นมีความสนใจเพิ่นก็ติดต่อผ่านอำนาจการปกครองบ้านเนาะหรือว่าบรรดาสมาคมนะเพิ่นก็ได้ช่วยเหลือทางประกันสังคมหลายพอสมควรนะบรรดาองค์การโครงการได้มีการลงไปเฮ็ดเวียกร่วมกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่สมาคมนะบรรดาบ้านในเขตต่างๆก็เห็นว่าระบบสมัครใจประชาชนก็ให้ความสนใจหลายนะก็ได้มีการร่วมนะมือกับบรรดาคู่ร่วมงานเนาะในการสุขยุ่งพักดันให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมในขอบเขตทั่วประเทศท่านใดที่มีความสนใจโดยเฉพาะแม่นบรรดาสมาคมหรือว่าบ้านทางคณะบ้านเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนลูกบ้านของท่านเนาะมีความสนใจจำนวนหลายก็สามารถติดต่อมาทาง1508พวกเขาได้เนาะเอาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจะได้จัดให้มีทีมงานลงไปสร้างความเข้าใจตื่มหรือเอาทีมงานเคลื่อนที่ลงไปขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในมือดังกล่าวอาจจะมีการนัดหมายเต้าโฮมเนาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าร่วมในมือนั้นอาจจะรับฟังแล้วก็มาขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่แต่ว่าอาจจะลักษณะอาจจะไปเผยแพร่ก่อนบอหรือว่ามีผู้ที่อยากเข้าแล้วครับผู้ข้อมูลประกันสังคมมาถึงแล้วอยากเข้าแล้วสินี่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้เนาะเอาทีมงานเคลื่อนที่ลงไปเลยนะเพื่ออันน่ะเอิ้นว่าออกบัตรประกันสังคมมีการชำระการจ่ายเงินประกันสังคมนะโดยที่สมาชิกบ่จำเป็นต้องเข้ามาหาทางประกันสังคมเลยก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าในระยะที่ผ่านมาทีมงานเคลื่อนที่ของเราก็ได้ลงไปหลายแขวงเนาะในหลายบ้านและก็บางแขวงก็ถือว่าเอิ้นว่ามีความพร้อมแล้วเนาะที่จะลงไปเคลื่อนที่เนาะอันน่ะเฮ็ดเวียกหมายความว่าไปขึ้นทะเบียนกับที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตัวอย่างทั้งแขวงหัวพันทั้งแขวงหลวงพะปางสินี่เนาะทั้งอันน่ะผมจริงก็มีหลายแขวงนั่นแหละเนาะก็มีเงื่อนไขหลังจากที่ทางศูนย์การได้ลงไปสุกยุ่งพักดันนะแล้วก็ทางภาคใต้เนาะทางหลายๆแขวงทางภาคใต้สาวละวันนะเซกองอัตปือตัวนี้ก็สามารถประสานกันได้นะภาคกลางก็มีเช่นเดียวกัน
ก็ติดต่อมา1508ก่อนก็ดีเนาะเพื่อพวกเขาจะได้มีการโอลมนัดหมายเพื่อจะจัดให้มีทีมงานทันทีลงไปประดาบ้านต่างๆที่มีความสนใจเนาะขึ้นทะเบียนประกาศสังคมก็คือประดาสมาคมต่างๆก็เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ในมื้อนี้นี่พวกเขาก็จะมีอีกหนึ่งหัวข้อมาอมรมให้กับอเมริกันได้ฟังเกี่ยวข้องกับอันนี้อาจจะติดพันกับผู้ที่เคยเป็นสมาชิกประกันสังคมมาแล้วเนาะนั่นเป็นข้อสงสัยอันนึงกับว่าแม่นั่นแหละเนาะที่พวกเขาไปลงเฮ็ดเวียกเคลื่อนที่อาจจะเวียกเคลื่อนที่แน่เวียกโฆษณาประชาสัมพันธ์แน่ก็นั่นไปพบพ่อตัวจริงเนาะเพิ่นก็ถามเข้ามาเป็นข้อสงสัยของเพิ่นก็คือว่าก่อนหน้านี้ที่เขาเคยเป็นสมาชิกเขาอันนะยุดจ่ายมาหลายปีแล้วอันนะเนาะเพิ่นว่าเงินที่เขาเคยจ่ายมานี่เพิ่นจะโมฆะเลยบ่หรือว่าเพิ่นยังรักษาไว้ให้แหน่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสนใจอันนึงสำหรับท่านที่เคยเป็นสมาชิกเนาะสำหรับผู้ที่แบบยุดจ่ายมาหลายปีแล้วอยากรู้ว่าเงินนะนะเพิ่นยังรักษาไว้ให้บ่หรือว่าเพิ่นโมฆะแหละมื้อนี้ก็จะมีคำตอบให้กับบรรดาท่านเนาะได้รับฟังนำกันก็แน่นอนเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเพิ่นมีการย้ายเวียกอยู่ตลอดเวลาเด้สำหรับภาคธุรกิจนี่เนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่ห้านอาหารโรงแรมสินี่โรงจักรโรงงานนะโรงเรียนแม้นแต่ว่าโรงเรียนเอกชนนะหรือว่าแล้วเป็นโครงเขตที่ว่ามีคนหลายๆนะผู้ให้บริการหลายๆกลุ่มนี้นี่มันจะมีการย้ายเวียกเป็นระยะเนาะเป็นเวียกปกติอันแหละบ่ได้มีสวัสดิการที่ดีกว่าเพิ่นก็ขอบออกไปนะไปเฮ็ดอยู่กับบ่อนใหม่นะไปเรื่อยๆแบบนี้บางนั้นบางคนก็ออกไปเลยเมื่อยละเนาะเฮ็ดเวียกนำเอกชนโรงแรมฮัทอาหารออกไปเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เนาะหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายเครื่องออนไลน์เพิ่นก็ออกไปเลยแต่ว่าเพิ่นสนใจว่าอันเงินที่เฮาเคยสะสมมานี่เนาะเพิ่นยังรักษาไว้บ่นะเพราะว่าอายุก็บ่ทันได้ครบเกษียณเนาะยังหนุ่มยังน้อยนี่แหละบางคนก็อายุก็หลายแล้วนะก็มีก็สนใจว่าต้องเฮ็ดแนวใดอยากรู้ว่าเงินนี่เพิ่นโมฆะเลยบ่หรือว่าเพิ่นยังรักษาไว้ให้เนาะอันนี้ก็จะมาตอบข้อสนใจข้อข้องใจให้กับประธานที่รับฟังอยู่ได้อันน่ะรับผู้เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองในกรณีดังกล่าวนะซึ่งจะอันนั้นขออนุญาตตอบก็คือมันสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจก่อนเนาะที่ว่ามีการย้ายเวียกตลอดเนี่ยก็คือมันเงินเพิ่นก็ยังคงรักษาไว้ให้อยู่หั่นล่ะบ่ได้ไปใส่และก็บ่ได้มีเงื่อนไขว่ายุติจ่ายมาแล้ว5ปี10ปี20ปีแล้วเงินของทานจะโมฆะบ่เนาะจะบ่ได้มีระเบียบการดังกล่าวหมายความว่าเงินของทานถึงว่าทานจะเข้าเฮ็ดเวียกอยู่นำบริษัทเพียงแต่1ปีเพิ่นก็ยังคงรักษาไว้ให้ถึงว่าทานเดี๋ยวนี้อาจจะ20 30 40ปีแล้วบ่ได้จ่ายเมื่ออายุครบ60ปีเฮาก็สามารถกลับไปเอาเงินเฮาคืนได้เห็นบ่มันบ่ได้สูญเสียไปใส่เนาะเพิ่นยังคงรักษาไว้ให้จนกว่าทานจะอายุครบ60ปีแต่ว่าก็จะได้น้อยเพราะว่าเฮาสมทบมาหน่อยแต่ว่าได้คืนบ่ได้แต่ต้องอายุครบ60ปีถ้าว่าทานบ่ได้มีการสำระจ่ายต่อเนื่องเนาะวันนี้อย่าลืมว่ากรณีที่ว่ามีการยุติจ่ายเนาะยุติจ่ายเกิน3เดือนนี่นะเกิน3เดือนสมมุติว่าทานอันนี้สมมุติเนาะสมมุติว่าทานออกเวียกวันที่10เดือน12ปี2025นี่สมมุติเดือน12ปี2025เดือน1เดือน2เดือน3ท่านยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้อยู่ในการไปปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวเนาะ
หมายว่าผลศักดิ์สิทธิ์ก็คือแม่นเริ่มวันที่1เดือน1 2026เนาะท่านขาดจากการเป็นพนักงานแต่ว่าเดือน1เดือน2เดือน3นี้ท่านยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมในการปินปัวสุขภาพได้อยู่พร้อมด้วยครอบครัวแต่คันว่ากาย3เดือนแล้วบ่มีการสำลักเงินเข้ามาเนาะท่านจะบ่สามารถใช้บัตรไปปินปัวอยู่ห้องหมอได้เนาะจะบ่สามารถใช้ได้คันว่ากาย3เดือนขึ้นไปแล้วบ่มีการสมทบเงินเข้ามาเนาะอันนี้มันต้องได้รับผู้เงินไขเนาะและก็ถ้ามีการเสียชีวิตสมมุติกาย3เดือนก็จะโมฆะเนาะตัวนี้มันจะโมฆะกรณีเสียชีวิตบ่ได้มีการสำลักเงินเข้ามาเกิน3เดือนแล้วเนาะบ่ได้มีการสำลักเงินเข้ามาอันนี้ก็จะโมฆะเช่นเดียวกันถึงว่าท่านจะจ่ายมาหลายปีแล้วก็ตามเนาะและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิผลประโยชน์ของท่านไว้ดีที่สุดแมนให้ทานถ้าว่าก็มีหลายกรณีเนาะคำว่าย้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนใหม่แน่นอนบริษัทใหม่ก็จะแจ้งทานขึ้นทะเบียนประกันสังคมบริษัทใหม่ก็จะแจ้งทานมาขึ้นทะเบียนประกันสังคมก็แปลว่าเป็นออโต้อยู่แล้วเนาะเป็นออโต้อันสองมากก็คือแมน

ก็คือมันสามารถรับการคุ้มครองได้ครบทั้งหมด7อุณูนสำหรับภาคสมัครใจเพื่อป้องกันการเสียสิทธิผลประโยชน์ของท่านเองกับที่สำคัญก็คือมันสะสมให้ครบ15ปีอายุครบเกษียณเพื่อรับบำนาญ นั่นแหละอันนี้มันว่าเรื่องของการยุติจ่ายมาหลายปีเนาะท่านบ่ต้องกังวลท่านบ่ต้องตกใจส่วนหลายแล้วเนาะที่สมาชิกบ่อยากมาต่อก็คือออกจากบริษัทแล้วเนาะมา5ปี10ปีตัวอย่างบ่อยากต่อตัวเก่าย้อนว่าหยังย้อนว่าย่านได้ถอกเงินประกันสังคมคืนหลังเนาะว่าถ้าวันไรเป็นเงินนี่ก็หลายเนาะก็ย่านว่าตัวเองบ่มีความสามารถบ่มีเงินไขที่จะจ่ายได้ตัวอย่างว่าหยุดจ่ายมาแล้ว5ปี6ปี10ปีสินะย่านว่าได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะท่านบ่ต้องกังวลนะอันนั้นท่านคิดเองเนาะท่านบ่ต้องกังวลเพราะว่ากรณีที่ออกจากบริษัทนี่พวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะออกมาแล้ว5ปี10ปีท่านไปเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนใหม่หรือว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกนะท่านก็ท่านอยากมาสมัครใจสามารถมาสมัครได้โดยที่บ่จําเป็นต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะพวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะกรณีที่ว่ามีการหยุดจ่ายเนาะมาหลายปีบ่ต้องตกใจเนาะมาสมัครโลดเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของเฮาไว้เนาะเพราะว่าเป็นห่วงยันว่ากาย3เดือนแล้วท่านบ่ได้มีการสําราเงินเข้ามาท่านจะเสียสิทธิ์เนาะเวลาไปห้องหมอหรือว่าเจ็บเป็นอย่างต่างๆรวมไปถึงอุดหนุนอันอื่นๆเนาะแม้แต่ว่าเสียชีวิตสินะกาย3เดือนถ้าบ่ได้มีเงินสมทบเข้ามานี่ก็ถือว่าโมฆะเลยอันเงินที่เคยจ่ายมา5ปี10ปีนี่บ่ได้มีความหมายเนาะท่านต้องนะเอิ้นว่ามาสิบต่อจ่ายหรือบ่จ่ายก็เป็นเงื่อนไขสุดท้ายแหละท่านต้องยอมรับเงื่อนไขตัวนี้ก็คือท่านต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจนอายุครบ60ปีแล้วจึงกลับมาเอาแต่อย่าลืมว่าถ้าว่ากาย3เดือนแล้วเนาะท่านจะบ่สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้แล้วท่านจะบ่สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้แล้วเนาะก็หมายความว่าเวลาเจ็บเวลาเป็นแม้นยุเงินเพิ่นรักษาไว้ให้แต่ว่าเวลาเจ็บเวลาเป็นหยุดจ่ายกาย3เดือนนี้นะท่านจะต้องได้ใช้เงินของท่านเองในการสำหรับค่าใช้จ่ายและก็บ่สามารถมาเคลมมาถอนคืนได้เนาะอันนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ท่านต้องได้ยอมรับและก็กรณีที่มีเหตุการณ์อันอื่นๆเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือว่าเสียกำลังแรงงานตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองถ้าว่าเฮาบ่ได้มีการจ่ายเงินประกันแบบต่อเนื่องก็คือขั้นว่ากาย3เดือนแล้วก็จะบ่ได้คุ้มครองในจุดนี้นะคุ้มครองแต่เอิ้นว่าอุดหนุนระยะยาวเท่านั้นเนาะเมื่อท่านอายุครบ60ปีเพิ่นรักษาไว้ให้ก็คือแม่นถ้าว่าครบเงื่อนไขบํานาญเวลาครบอายุ60ปีก็จะไล่เป็นบํานาญให้ถึงว่าจะบ่จ่ายต่อเนื่องก็ตามแต่ก็จะได้น้อยเพราะว่าปีการบ่หลายนะแล้วก็ถ้าว่าบ่ครบเงินไทยบำนาญเพิ่นก็จะไล่เป็นบำเหน็จส่งคืนให้แต่ว่าอย่าลืมว่าท่านต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจนฮอด60ปีได้เนาะอันนี้แม่นแต่ว่าคันว่าแม่นสันติภาพแนะนำก็คือแม่นให้มาต่อแบบสมัครใจนั่นแหละเนาะเฮาบ่มีเงินไขเฮากระจายตัวต่ำได้ปัจจุบันนี้ก็แม่น 144,000 กีบหรือว่า 144,000 กีบต่อเดือนสำหรับไปครบ15ปีก็ได้ประมาณนั้นเนาะแต่สำหรับผู้ที่อายุหลายแล้วเนาะสะสมปีการมาหลายแล้วนะออกจากเวียกแนะนำเนาะคันว่าอายุเพิ่นได้ฮอด60ก็หมายความว่ายัง5ปี4 3ปี2ปีใกล้สิบำนาญแล้วนะเนาะให้รักษาวงเงินเก่าที่สูงไว้เนาะเพื่อบ่ให้เงินบำนาญของท่านตกถ้าท่านไปเลือกวงเงินต่ำในระยะที่ว่าใกล้สิบำนาญไปแล้วมาต่อสมัครใจนะเนาะเงินบำนาญของท่านจะดึงลงเพราะว่าการรับเงินบำนาญนี้
เพิ่น

เงินเดือนประกันตนในแต่ละเดือนมาบวกกันแล้วมาเฉลี่ยนะมาบวกกันแล้วมาเฉลี่ยจากที่เคยจ่ายสูงๆมาเลือกต่ำมันก็จะดึงลงนะดีแท้มันให้รักษาระดับเก่าถ้าระดับเก่ามันต่ำเฮาก็สามารถเพิ่มระดับสมัครใหม่ก็คือเป็นเพดานเก้าส่วนห้อยของ 2,700,000 สูงสุดสำหรับผู้สมัครใหม่แต่สำหรับท่านใดที่เงินเดือนสูงเคยจ่ายเงินสมทบใกล้สิบบำนาญแล้วเงินเดือนแจ้งมา 4,500,000 ท่านควรจะรักษาระดับเก่าหันไว้จ่ายเติมอีกบ่พอ5ปีก็จ่ายเติมอีก5ปีบ่พอ2ปีก็จ่ายเติมอีก2ปีให้มันครบแล้วเงินบำนาญของท่านก็จะหมายความว่าบ่ลดลงนะบ่ลดลงจากแต่ก่อนอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะฝากไว้เพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็มีแล้วเนาะกรณีที่ว่าใกล้สิบำนาญเพิ่นมาจ่ายสมัครใจต่อเมื่อก่อนนี่เคยจ่าย 4,500,000 อยู่นำบริษัทวันนี้ออกจากบริษัทแล้วยังอีกประมาณ2ปีก็จึงได้บำนาญเพิ่นก็มาจ่ายต่อแต่เพิ่นผัดเลือกวงเงินต่ำลดโตเงินเดือนที่เคยจ่ายเวลาบำนาญมาเงินเดือนก็ลดลงลดลงความจริงแล้วพนักงานเฮานี่ก็อาจจะมีการแนะนำเนาะว่าใกล้สิบำนาญแล้วบ่ควรรักษาไว้เนาะตัวระดับที่สูงไว้เพื่อบ่ให้เงินบำนาญลดแต่ว่าก็ปัดสจากบ่ได้ปัสจากบ่ได้บางเทื่อก็อาจจะเป็นบ่ได้ถามละเอียดบ่นะพนักงานบ่ได้ถามละเอียดหรือว่าผู้ประกันตนมาแล้วก็เลือกเองเลยว่าสิเอาวงเงินเท่านี้ให้นะนะเฮาก็ตามความสมัครใจนะแต่ว่าโดยหลักการโดยพื้นฐานแล้วถ้าว่าผู้ที่ใกล้จะบำนาญแล้วพนักงานเฮานี่จะแนะนำนะว่าให้เลือกระดับวงเงินประกันตนในระดับเก่าที่สูงไว้นะบ่ให้เลือกลดลงนะเพื่อป้องกันบ่ให้เงินบำนาญของท่านลดลงนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่มาโอมาลมให้กับประธานได้รับฟังเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะหวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังมีรายการก็คือสมาชิกประกันสังคมของพวกเราได้เห็นความสำคัญในจุดนี้ก็คือย้ำว่ากรณีที่ท่านยึดจ่ายมาหลายปีเนาะเงินของท่านประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้ถึงว่าจะยึดจ่ายมาแล้ว5ปี10ปี20ปี30 40ปีแล้วก็ตามที่สุดมาสมัครใจต่อแต่คณะท่านบ่สมัครใจต่อก็คือไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทมันก็จะเป็นออโต้บริษัทก็จะแจ้งมาอยู่แล้วมันก็จะต่อกันอยู่แล้วเนาะหรือท่านบ่ได้เข้าเลยสู่ระบบดังกล่าวออกเวียกไปบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นำบริษัทอย่างต่างๆเป็นอาชีพอิสระอย่าลืมว่าให้ชื่อว่าท่านเคยเป็นสมาชิกประกันสังคมถ้าว่าอายุครบ60ปีแล้วให้กลับคืนมาหาประกันสังคมพร้อมด้วยถือปึ้มสมโนครัวเข้ามาถ้าว่าบัตรของท่านสูญเสียไปแล้วเนาะบัตรบ่เห็นบัตรเสียถือปึ้มสมโนครัวของท่านเข้ามาเมื่ออายุครบ60ปีแล้วพนักงานจะกวดข้อมูลถ้าว่าเงื่อนไขของท่านบ่ครบบำนาญก็จะไล่เป็นบำเหน็จแต่คันว่าปีการครบบำนาญพวกเขาก็จะไล่เป็นบำนาญให้ท่านได้รับไปตลอดชีวิตถึงว่าจะบ่ได้จ่ายเงินมาต่อเนื่องก็ตามเนาะแต่ว่าเงินบำนาญก็จะน้อยเพราะว่าปีการเฮาบ่หลายปีสมทบนี่บ่หลายก็จะได้ตามที่เฮาได้มีการสมทบเข้ามาเนาะก็ฝากเป็นข้อคิดเป็นความรู้ให้แกสมาชิกประกันสังคมก็แล้วกันเนาะกรณีที่มีการยุดจ่ายเงินต่างๆเนาะอย่าลืมว่าเงินเพิ่นยังคงรักษาไว้ให้คือเก่าจนกว่าอายุจะครบ60ปีเนาะก็บ่สามารถขอก่อนได้ถ้าว่าอายุยังบ่ทันได้ครบ60ปีเนาะต้องแม่นเพศหญิงเพศชายต้องครบ60ปีถ้าว่ามีการยุดจ่ายมาหลายปีต้องครบ60ปีจึงจะสามารถขอเงินคืนได้แต่ว่าคันว่าคันมีการสมทบมาเงินตามปกติก็คือแมนเป็นยิงกับแมน55เป็นสาย60ปีเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจกับสมัครใจก็สามารถขอได้ตามระเบียบการเนาะก็ขอขอบใจเมื่อการติดตามมาฟังรายการของพวกเขามาจนถึงปัจจุบันเนาะขอทุกท่านมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน
เนาะค้าขายก็ขอให้ขายดีร่ำรวยร่ำรวยกันหมดสุขสุขกันแล้วกันสำหรับวันนี้สันติภาพลาไปก่อนสบายดี

องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การชี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ขะพักเวียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม่นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์และสภาประชาชนแขวงแถงหัวเพิ่มทวีการหัวมือหลายด้านลาวและกัมพูชีหวมแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านระบบร่วมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเล็งยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองการบริการขนส่งสินค้าและโดยสารให้มีคุณภาพหันเป็นทันสมัยและปลอดภัยจีนและสหรัฐอเมริกาเห็นดีสร้างการพัวพันหัวมือที่มั่นเทียงทางยุทธศาสตร์และสร้างสรรค์ที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับได้ไตรมาสทำอิฐของปีนี้คะแนนการบริการของมาเลเซียขยายตัวหลายกว่า8ส่วนห้อยต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนพฤษภาคม2026จัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมเวียงไซหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีบรรดาห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาติกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวข้องและหน่วยงานรับผิดชอบจำนวนหนึ่งกองประชุมได้พิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมจำนวน2เรื่องรับฟังรายงานการเกี่ยมความพร้อมห่างกฎหมายที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10การขอทิศซี่นำเกี่ยวกับกลไกการแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมรายงานทางการจัดสรรแผนงบประมาณปี2026ของสภาแห่งชาติและเวียกงานสำคัญอื่นๆจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมได้สุ่มทุกสติปัญญาในการค้นคว้าประกอบความเห็นอย่างมีจุดสุ่มและเป็นประโยชน์เพื่อเหตุให้การพิจารณาบางปัญหาสำคัญของชาติถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
0: ท่านอาสพังทองศรีพันดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงจันทน์ได้สืบต่อนำพาคณะผู้แทนขั้นสูงนครหลวงเวียงจันทน์เข้าพบปะและเหตุเวียกกับท่านเจินฟงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงแถงหัวพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงแขวงต่างเก่าในวันที่13-14พฤษภาคมนี้ภายหลังสำเร็จการเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามโอกาสนี้สองฝ่ายก็ได้รายงานสภาพการพ้นเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของตนให้กันทราบซึ่งระยะผ่านมาเศรษฐกิจแขวงแทงหัวขยายตัวบรรลุ8ส่วนห้อยโดยการสุ่มใส่การพัฒนา4เป้าหมายยุทธศาสตร์คืออุตสาหกรรมพลังงานการท่องเที่ยวการบริการการก่อสร้างตัวเมืองโดยเฉพาะการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นเศรษฐกิจปลายแหลมของแขวงการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการจัดสรรพื้นฐานแคมทะเลส่วนนครหลวงเวียงจันทน์เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมีเนื้อที่ 3,900 ซาวกิโลตาเมตรประชากรประมาณ 1,300,000 คนพื้นฐานเศรษฐกิจได้รับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องปี2025อยู่ระดับ 6.6 ส่วนห้อยรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP บรรลุ 89,287 ตื้อกีบเสลียไหลหับต่อหัวคนบรรลุหลายกว่า85ล้านกีบโครงประกอบด้านเศรษฐกิจได้หันเปลี่ยนไปตามทิศที่กำหนดไว้โดยคะแนนอุตสาหกรรมกว่า49ส่วนห้อยคะแนนบริการกว่า38ส่วนห้อยคงเขตกสิกรรมกว่าเอา13ส่วนห้อยของ GDP ปฏิบัติหลายหับได้เลื่อนแผนการ5ปีซ้อน2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในปี2024มาฮอดปัจจุบันสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ดีในบางกิจกรรมเช่นการร่วมมือทั้งการเมืองการต่างประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขั้นสูงคณะวิชาการการร่วมมือด้านการศึกษาในระยะผ่านมานครหลวงเวียงจันทน์ได้ส่งนักเรียน10คนไปเรียนระดับปริญญาตรีอยู่มหาวิทยาลัยแขวงแทงหัวแต่แขวงแทงหัวยังบ่ได้ส่งนักเรียนไปศึกษาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อให้ไทยการร่วมมือระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงแทงหัวก้าวเข้าสู่บาดก้าวร่วมมือที่เป็นโครงการละเอียดนครหลวงเวียงจันทน์ได้เสนอบางทิศทางการหัวมือโดยสืบต่อรักษาการไปมาหาสู่กันอย่างเป็นปกติ เข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญของสองท้องถิ่นเพื่อประกอบส่วนสุขยูบรรดาแขนงการได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบทเรียนในด้านต่างๆที่สองท้องถิ่นมีความสนใจเสนอการร่วมมือในโครงเขตการท่องเที่ยวในการสุขยูและอำนวยความสะดวกสร้างบรรดากิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกันโดยเสนอให้แผนกท่องเที่ยวสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและสร้างแผนการร่วมมือในรายละเอียดร่วมกันคนกว่าเสนอและสุขยูให้รัฐบาลเพื่อสร้างสายการบินระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงแทงหัวเพื่อเป็นพื้นฐานในการท่องเที่ยวและการไปมหาสู่กันให้สะดวกสบายหลายขึ้นเสนอให้แผนกกสิกรรมของสองฝ่ายปรึกษาหารือและสร้างแผนเวียกร่วมกันในการพัฒนาการเลี้ยงนกแอนที่แขวงแทงหัวมีบทเรียนโดยเฉพาะเทคนิคการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหางนกแอนพร้อมทางตลาดส่งออกเสนอแขวงแทงหัวช่วยจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเวียกงานการประมงโดยนครหลวงเวียงจันทน์จะได้คัดเลือกและแต่งตั้งวีซ่าการและผู้ประกอบการเวียกงานประมงมาฝึกอบรมและทัศนศึกษาเวียกงานดังกล่าวเสนอให้แขวงแทงหัวช่วยเพิ่มทุนการศึกษาปีละ5ทุนต่อปีให้นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อก่อสร้างทรัพยากรแบบต่อเนื่องส่งเสริมการร่วมมือรูปแบบของการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นเติมโดยอิงใส่ทายแห่งของสองฝ่ายสวยซีนำคะแนนการที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายในการจัดตั้งพันขยายเนื้อในบทบันทึกการร่วมมือที่ได้ลงนามร่วมกันให้ได้รับประสิทธิผลสูง
1: ในระหว่างวันที่11ถึง14พฤษภาคมนี้คณะผู้แทนจากกระทรวงการเงินนำทีมโดยท่านภูวงศ์กิตติวงศ์ของรัฐมนตรีกระทรวงการเงินหัวหน้าคณะซีนำการจัดตั้งปฏิบัติพัฒนาระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐของกระทรวงการเงินของลาวพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามในทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนบทเรียนในการก้าเกียมจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐที่กระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของกัมพูชาโดยการสนับสนุนจากโครงการปรับปรุงการคุ้มครองการเงินแห่งรัฐในระยะที่3ที่ได้รับการช่วยเหลือล่าจากสหภาพยุโรปและรัฐบาลออสเตรเลียผ่านธนาคารโลกการเยี่ยมยามและทัศนะแลกเปลี่ยนบทเรียนในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและอบอุ่นจากทานโรสซิลกล่าวว่าของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินหัวหน้าคณะซีนำรวมการจัดตั้งปฏิบัติการปฏิรูปการเงินแห่งรัฐของกัมพูชาพร้อมด้วยคณะและได้สนองข้อมูลและแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการปฏิรูปการเงินแห่งรัฐการแก้เกี่ยมและจัดตั้งปฏิบัติระบบการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐในวันที่12พฤษภาคมนี้ท่านได้พบปะสองฝ่ายกับท่านรถซิลาว่าห้องรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินหัวหน้าคณะซีนำรวมการจัดตั้งปฏิบัติปฏิรูปการเงินแห่งรัฐกัมพูชาพร้อมทั้งได้รับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติโดยรวมของการปฏิรูปการเงินแห่งรัฐของกัมพูชาพร้อมเดียวกันนั้นยังได้พบปะสองฝ่ายกับท่านเฮียนซาฮีบรองรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินหัวหน้าคณะซีนำรวมการจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐของกัมพูชาพร้อมทั้งได้รับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติและพัฒนาระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐรวมทั้งเวียกงานคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนธุรกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบต่างๆในทั่วประเทศเข้าในระบบดังกล่าวพร้อมเดียวกันต่างหน้าคณะผู้แทนกระทรวงการเงินได้นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเปลี่ยนมาในระยะเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติการออกแบบโครงร่างพื้นฐานของระบบดังกล่าวการคุ้มครองและแผนดำเนินการกักเกี่ยมการจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐอยู่กระทรวงการเงินของลาวให้กับคณะผู้แทนของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของกัมพูชาในนั้นท่านภูวงศ์กิตติวงศ์ รัฐมนตรีกระทรวงการเงินของลาวหัวหน้าคณะซีนำรวมการจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทบทวนบทเรียนในครั้งนี้เห็นได้ถึงบทบาทความสำคัญกลไกและกระบวนการจัดตั้งปฏิบัติระบบดังกล่าวอยู่กัมพูชาซึ่งเห็นว่าการจัดตั้งปฏิบัติมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเฮ็ดให้มีความเข้มแข็ง ของการคุ้มครองการบริหารจัดการเวียกงานคุ้มครองของการเงินแห่งรัฐรวมทั้งการคุ้มครองบุคลากรที่มีความพร้อมด้านเทคนิคเฉพาะและความรู้ความสามารถในการจัดตั้งปฏิบัติทุกขั้นขอดจากนั้นคณะผู้แทนกระทรวงการเงินลาวยังได้เยี่ยมยามและศึกษาเลขเปลี่ยนบทเรียนตัวจริงในการจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐและศูนย์เก็บรักษาฐานข้อมูลของระบบของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินแลกเปลี่ยนบทเรียนตัวจริงในการจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐอยู่ข้างเงินแห่งชาติและกระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมของกัมพูชาเพื่อศึกษากลไกและกระบวนการทั้งหมดของระบบรวมทั้งการติดตั้งและเก็บรักษาฐานข้อมูลทั้งหมดในระบบ
0: โอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030ทานลิตาคัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่ยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองการบริการขนส่งสินค้าและโดยสารให้มีคุณภาพหันเป็นทันสมัยปลอดภัยพ้นเด่นแม้จะได้ปรับปรุงและสร้างบรรดานิติกรรมปรับปรุงระบบกลไกในการติดตามและการบังคับใช้ระเบียบการทีวางออกอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็นต้นปริมาณการขนส่งสินค้าและโดยสารทางบกทางรถไฟทั้งอากาศและทางน้ำเพิ่มขึ้น500%ต่อปีสืบต่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเสื่อมจอดการขนส่งหลายรูปแบบทางภายในเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับภาคพื้นและสากล
2: สู่ส่วนพัฒนาดรายพอร์ตให้สำเร็จ5แห่งอยู่เมืองห้วยซ้ายแขวงบ่อแก้วหลวงพระบางทบกนาเตยและปักสันและทบกลักษาวพัฒนา ICD 2แห่งอยู่เขตควบรวมไซเซถานครลำปางและสวรรณเขตพัฒนาตานางการขนส่งสาธารณะเพื่อเสื่อมจอดสถานีรถโดยสารสถานีรถไฟสนามบินและท่าเรือให้ได้อยู่3ตัวเมืองใหญ่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงพะบางและนครปักษี
0: ท่านลิตาคัตติยะให้ฮู้เติมว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองการบริการขนส่งสินค้าและโดยสารให้มีคุณภาพหันเป็นทันสมัยปลอดภัยรวมทางปรับปรุงและสร้างบรรดานิติกรรมปรับปรุงกลไกการติดตามกวดกาและการบังคับใช้ระเบียบการที่วางออกอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น
1: ในวันที่12พฤษภาคมนี้ยูนิคอนหลวงบางกอกประเทศไทยกรมทางน้ำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งลาวและกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมแห่งลาวสัญจักรไทยได้จัดพิธีลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยระเบียบการห่วมเกี่ยวกับความปลอดภัยของการเดินเรือและการป้องกันมลพิษตามลำน้ำของพิธีลงน้ำดังกล่าวจัดขึ้นอยู่ในนครหลวงบางกอกประเทศไทยโดยมีท่านคำลาพรมวันหัวหน้ากรมทางน้ำของลาวและท่านกิตเพชรไสสวยอธิบดีกรมเจ้าท่าแห่งลาวสัญจักรไทยเป็นผู้ลงน้ำพร้อมเดียวกันนั้นยังมีผู้ต่างหน้าจากคณะกรรมการแม่น้ำของสากลและกองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำของแห่งชาติของทั้งสองประเทศเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจุดประสงค์และความสำคัญในการลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นขีดหมายสำคัญของการร่วมมือระหว่างสองประเทศเพื่อสร้างความสอดคล้องกับระเบียบการเดินเรือตามเนื้อในสัญญาแม่น้ำของปี1995ในใส่ส่งเสริมเสรีภาพในการเดินเรือตามเนื้อในสัญญาแม่น้ำของปี1995เพิ่มทวีความปลอดภัยให้แก่เรือชีวิตทรัพย์สินที่สัญจรไปมาตามแม่น้ำของป้องกันและลดพรมลพิษที่เกิดจากการเดินเรือเพื่อรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำของหันยันยงและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของลาวในการหันเปลี่ยนจากประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลเป็นประเทศเสื่อมย่อมเสื่อมจอดและเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภาคพื้นในระยะทวีป2ฝ่ายได้ตกลงเห็นดีนำไส้หาระเบียบการลักที่ได้ผ่านการค้นคว้าร่วมกันเป็นต้นระเบียบการว่าด้วยการจราจรทางน้ำระเบียบการว่าด้วยเทคนิคความปลอดภัยของเรืออุปกรณ์และการกวดการเรือระเบียบการว่าด้วยการรับมือฉุกเฉินและการประสานงานในเวลาเกิดอุบัติเหตุที่บ่คาดคิดทางน้ำระเบียบการว่าด้วยการคุ้มครองการซอกหากู้ภัยการกอบกู้และการ ย่ายซากเรือและระเบียบการว่าด้วยก่อนออกใบยั่งยืนความสามารถของลูกเรือภายหลังลงนามทั้งสองฝ่ายจะสั่งตั้งคณะกรรมการซีนำห่วมภายใน6เดือนเพื่อติดตามและสุกยู่กันจะตั้งปฏิบัติ MOU นอกจากนั้นยังมีแผนการจะพัฒนาระเบียบการเพิ่มเติมอีก8ฉบับให้สำเร็จภายในปี2035พร้อมกันนี้คณะผู้ต่างหน้าจากลาวยังได้เยี่ยมยามศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือและท่าเรือที่ทันสมัยในประเทศไทยเพื่อเลือกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ตัวจริง
0: ปัจจุบันแขนงควบคุมพยาติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงจันทน์เอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังพยาติดต่อ19อาการโดยเฉพาะพยาธิถอกท้องและนับแต่ต้นเดือนมังกรเป็นต้นมามีอาการสะสมประมาณ 2,804 กว่ากรณีห้องลงมาแม่นเบื่ออาหารอาการซึมเสื้อทางระบบหายใจท้องบิดและพยาธิวอพบ1กรณีเสียชีวิตดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าไล่ยาผ่านมาแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ได้เน้นหนักถึงความเอาใจใส่ให้ข้อมูลสุขศึกษาความฮู้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าและเอาใจใส่ซักยาวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยงของตนและเวลาถูกหมากัดนอกนี้ยังมีพยาธิถอกท้องและพยาธิอื่น
3: ๆพยาธินึงที่สำคัญเฮาจะเปลี่ยนรูปร่างในปี2030สำหรับพยาธิวอกดังนั้นความเอาใจใส่เกี่ยวกับการให้วัคซีนสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็เวลาที่ถึงมากัดให้ได้หาวัคซีนตั้งแต่ตอนทําอิฐเลยอันนี้เป็นชุดนึงที่พวกเฮาอยากเป็นใส่ให้พ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาได้เอาใจใส่สําหรับพยาธิดังกล่าวแล้วก็พยาธิพวกนี้ก็คือว่าตามฤดูกาลปัจจุบันนี้แม่นค่อนข้างว่าสูงกว่าหมู่แล้วเนาะตามที่รายงานให้ฮู้แม่นอยากให้เบิ่งเรื่องอาหารการกินต่างๆในระยะฮ้อนแล้วก็บรรดาบากไม้ต่างๆเนาะอยากให้มีการสะอาดก็จะสิ่งสําคัญ
0: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันยังได้เน้นนักให้ประชาชนก็คือสังคมจงพร้อมกันเอาใจใส่ป้องกันและสกัดกันพยาธิไข้เลือดออกหรือไข้ยุงลายปัจจุบันตัวเลขผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออกสะสมทั่วประเทศหลายกว่า 1,359 กรณีแต่ยังบ่ทันมีกรณีเสียชีวิตส่วนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มาฮอดปัจจุบันจัดอยู่อันดับ4มีผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออกสะสมห้อยกว่ากรณีแต่ยังบ่มีกรณีเสียชีวิต
1: แนวแล้วสังสาดแขวงเสียงขวางเป็นเจ้าการจังเข่งแหงในการจะตั้งปฏิบัติบรรดามติที่ศูนย์กลางในเราสั่งซาดฟังออกในแต่ละระยะเหตุให้การเคลื่อนไหวเวียกงานวิสาเฉพาะมีความสะดวกว่องไวขึ้นในโอกาสของห่วมกลุ่มผู้สมใหญ่ผู้แทนในเราสั่งซาดตัวประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบดมนี้อยู่นครหลวงวิญจันทร์ท่านเพชรสมรดาวงศ์สอนคณะประจำพักแขวงประธานในเราสั่งซาดแขวงเสียงขวางให้ฮู้ว่าในเราสั่งซาดแขวงได้นำเอามติต่างๆของศูนย์การในเราสั่งซาดฟังออกในแต่ละระยะมาจัดตั้งปฏิบัติหมุนไส้อย่างมีผลสำเร็จเป็นต้นการตั้งโฮมคมสมัคคีทั่วปวงส่วนหอบด้านเหตุให้ประชาชนบรรดาเผ่าหับหู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะอย่างกว้างขวาง
4: โดยเฉพาะมันแข่งเสียงของพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะมันการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่แล้วก็แผนพัฒนาเวียกงานขององค์การแนวราวสังสาดอันสำคัญที่สุดแม่นพวกเขาได้แสดงผลงานอันที่สำคัญเป็นต้นแม่นพวกเขาได้นำเอาผลงานการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นการเต้าโฮมความสามัคคีประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแข่งเสียงของพวกเขาได้นำเอาผลงานการเคลื่อนไหวเป็นการผลงานเอกอ้างอันหนึ่งแม่นพวกเขาได้สุ่มใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเอามติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายต่างๆลงสู่หักฐานลงผันขยายอยู่ในบรรดาหักฐานบ้านโดยเฉพาะแม่นอยู่บรรดาเมืองต่างๆถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติเหตุให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจโตแนวทางนโยบายของพรรคเหตุให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้ผันขยายเสื่อมซึมมติต่างๆอันถือว่าเป็นขบวนการผดฟื้น
1: ท่านเพชรสมรดาวงศ์สอนในฮู้ตื่มว่าผ่านการติดตามกวดกาของภาคส่วนเกี่ยวข้องในการจะตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่งของศูนย์กลางในเล้าสั่งซาดในแต่ละระยะเห็นว่าประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ภายในแขวงมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นบรรดาปรากฏการณ์ยอดท่อที่เกิดขึ้นในสังคมน้ำมือหลุดลงเศรษฐกิจสังคมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
0: ในวันที่6พฤษภาคมนี้ เมืองสันไซแขวงอัตปือปาฐกถาหวนคืนมูลเสื้อวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีที่ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองมีทานบุญนิ่มไซยะเซมหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองมีบรรดาทานคณะผักคณะน้ำของเมืองพนักงานรัฐกรและสมาชิกกรรมบาลอ้อมข้างเมืองเข่าห่วม
5: ในพิธีทานบุญเนมไซยะเซมได้เล่าคืนประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้อันพิลาอาหารของชนชั้นกรรมกรในโลกนับแต่เดือนพฤศจิกายนปี1884เป็นต้นมาขบวนการกรรมกรอยู่เมืองหลวงซิคาโกประเทศอเมริกาได้ลุกขึ้นต่อสู้อย่างกล้าหาญกับพวกนายทุนเพื่อทวงเอาสิทธิผลประโยชน์อันสอบถ้ำโดยเฉพาะแม่นการเหียกหองให้ลุดพรสมงเฮ็ดเวียกและเพิ่มค่าเฮงานจุดขีดไม้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแมนวันที่1พฤษภาคม1886เมื่อกรรมกรและชาวผู้อกแห่งงานหลายกว่า 340,000 คนได้พร้อมใจกันนัดหยุดงานอยู่บรรดาตัวเมืองใหญ่ของอเมริกาเพื่อสู้คำควรประวัติศาสตร์ที่ว่ามือ 1เฮ็ดเวียก8ชั่วโมงพักผ่อน8ชั่วโมงและศึกษาหำเฮียน8ชั่วโมงไซสนะดังกล่าวได้กลายเป็นแห่งสุขดันให้แก่ขบวนการกรรมกรทั่วโลกจนมาถึงวันที่14กรกฎาคมปี1889กองประชุมพรรคคอมมิวนิสต์สากลครั้งที่2อยู่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งจึงได้มีมติตกลงกำหนดเอาวันที่1พฤษภาคมของทุกๆปีเป็นวันกรรมกรสากลเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีต่อสู้และไซสนะของชนชั้นกรรมกรในทั่วโลก
6: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฝือปกคลุมเป็นบางส่วนและจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17ถึง31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27ถึง31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23ถึง33องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา35องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา32องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา29องศาแก้มนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานในวันที่14พฤษภาคมนี้ท่านกัวเจี้ยขุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เปิดเผยว่าท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะเจรจากับท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาส่งไฟล์เห็นดีถือเอาการสร้างการพัวพันที่มันเทียงทางยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นทิศทางใหม่สำหรับการพัวพันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นทิศที่นำทางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาการพัวพันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาใน3ปีต่อหน้าและในระยะยาวทานกัวเจี้ยขุนกล่าวเตือนว่าความมั่นเทียงทางยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์ควรแม่นความมั่นเทียงทางบวกที่เน้นใส่การร่วมมือเป็นหลักความมั่นเทียงที่ดีที่มีการแข่งขันในระดับที่เหมาะสมความมั่นเทียงที่ปกติที่สามารถควบคุมความขัดแย้งความมั่นเทียงปกติที่สามารถควบคุมความขัดแย้งได้และควรแม่นความมั่นเทียงแบบยืนยงที่มีวิสัยทัศน์แห่งสันติภาพจีนยินดีร่วมกับสหรัฐอเมริกาเพื่อเปลี่ยนทิศใหม่ในการพัวพันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาให้กลายเป็นการกระทำที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับกันได้ร่วมกันสุขยู่ให้การพัวพันสองฝ่ายได้รับการพัฒนาอย่างมั่นเทียงปลอดภัยและยืนยง
0: ตามข่าวจากต่างประเทศกรมสถิติแห่งสาธารณรัฐมาเลเซียรายงานว่าคะแนนการบริการของประเทศได้ขยายตัวหลายกว่า8ส่วนห้อยในไตรมาสทำอิฐของปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยมีรายหับเพิ่มขึ้น682ตือริงกิตสกุลเงินมาเลเซียซึ่งได้แห่งสนับสนุนจากการใส่ใจของผู้บริโภคที่เข้มแข็งกิจกรรมการท่องเที่ยวและการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพิ่มขึ้นข่าวรายงานไห้ฮู้ว่าผลงานที่เข้มแข็งในคะแนนการบริการสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่กว้างขวางในทุกคะแนนธุรกิจของมาเลเซียซึ่งได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องการเดินทางภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คึกคืนและกิจกรรมต่างๆทั่วประเทศได้ประกอบส่วนเข้าในการขยายตัวของคะแนนการบริการในขณะที่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการค้าอิเล็กทรอนิกส์และการบริการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานได้ช่วยสุขยู่การเติบโตของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลคะแนนการขายส่งขายย่อยอาหารเครื่องดื่มและที่พักมีอัตราการเติบโตสูงสุดหลายกว่า7ส่วนห้อยโดยสร้างรายรับสูงถึง512ตื้อริงกิตซึ่งได้รับแห่งสนับสนุนจากการใส่ใจของครัวเรือนความต้องการในระยะงานเทศกาลและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นธุรกิจข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารพร้อมทั้งการขนส่งและการเก็บรักษาสินค้าขยายตัวหลายกว่า9ส่วนห้อยมูลค่า97ตื้อกว่าริงกิตโดยได้รับแห่งสนับสนุนจากความต้องการการเชื่อมต่อดิจิตอลการขนส่งและการบริการขนส่งที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและบรรลังทองเกียงคำสนนี้อ่าน
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวเสนอไลฟ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและกินฮอดคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลานัดหมายพวกเขามาพบมาพอกันเป็นประจำกับรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ AM ซึ่งแต่ละมื้อทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาสิ่งดีๆมีประโยชน์มาเว้ามาวาสู่กันฟังบ่ว่าจะเป็นการสร้างสาพัฒนาการดำรงชีวิตประจำวันการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวครอบครัวตัวแบบหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวสารณะฮู้เพลงนำลำพ่อมแต่สำหรับมื้อนี้จะพาทานไปฮู้เกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟที่พวกเราเคยเฮ็ดมาทุกๆปีพอก้าวเข้าสู่เดือน6ลาวบุญบั้งไฟเป็นปางบุญหนึ่งที่ประชาชนลาวสืบทอดปฏิบัติมาและเฮ็ดขึ้นในเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนาของทุกๆปีบ่ว่าจะเป็นเดือนขึ้นหรือว่าเดือนแฮมก็ได้เมื่อฮอดมือฮอดยามเฒ่าแก่แนวโฮมประชาชนภายในบ้านก็จะมีการทางหากระเกียมเอย่องประดับประดาวัดว่าอาหามเงินซานบ้านทรงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจบงามเพื่อเกียมพร้อมสำหรับรับต้อนญาติพี่น้องและแขกที่มาเยี่ยมยามตามการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเว้าว่าจุดประสงค์ของการเฮ็ดบุญบั้งไฟนี้ก็เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของคนลาวชาวพุทธทั้งเป็นการจุดบูชาเทวดาเพื่อเป็นการห้องขอไหว้วอนให้เพิ่นซวยในการหาอยู่หากินให้มีความอุดมสมบูรณ์อิ่มน้ำสำราญนอกจากนั้นแล้วก็เพื่อเป็นการเบิกฟ้าเบิกฝนให้ตกลงมาถึกตามฤดูกาลของการผลิตและกระทั่งเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่สร้างความสามัคคีระหว่างบ้านต่อบ้านบุญบั้งไฟก็ถือเป็นบุญประเพณีที่สำคัญของประชาชนลาวเฮาเพราะฉะนั้นเมื่อฮอดเวลาเฮ็ดแล้วทางฝ่ายบ้านเจ้าภาพก็ต้องได้เสื้อเชิญเอาหลายคุ้มหลายบ้านมาร่วมกันโดยทางบ้านเจ้าภาพได้กระเกียมสถานที่พักเซาอาหารข้าวอาหารหวานไว้เพื่อรับต้อนบรรดาแขกที่มาร่วมจากแต่ละบ้านในการต้อนรับนั้นก็คล้ายคือกันกับการเฮ็ดบุญพระเวทซึ่งบางเทื่อเพิ่นก็เฮ็ดพร้อมกันกับบุญพระเวทส่วนพิธีทั้งศาสนาก็มีการตั้งกองบุญกองบวชกองฮดกองอัฐะสุดแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละบ้านเมื่อฮอดมื้อบุญพี่น้องที่ถูกเชื้อเชิญมาในบุญต่างก็นำเอาบั้งไฟที่เองงามๆของตนเข้ามาแห่แห่ร่วมกันอย่างเบิกบานมนต์ซืน

0: การท่องเที่ยวเป็นแขนงการเศรษฐกิจหนึ่งที่สามารถสร้างแรงหับทั้งกลุ่มในทางอ้อมย่างลวงลายให้ประเทศชาติประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติให้เจริญก้าวหน้าตามจุดหมายที่วางไว
1: ้กะม่วนๆจากรายการผ่านไปเดือน6กะมีบุญตามฮีต12นั่นก็คือบุญบั้งไฟหลายบอนหลายทีก็ได้จัดขึ้นอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นซึ่งมันได้แสดงถึงฮีตของประเพณีที่ดีงามของชาวลาวเฮาที่มีมาแต่ดึกดำบรรพ์สาวกสิกรของพวกเฮาหลังจากที่สำเร็จเสร็จสิ้นในการเก็บเกี่ยวเมียนมัดข้าวนาแซงแล้วก็แม่นสืบต่อกะเกียมการผลิตพืชฤดูฝนโดยเฉพาะแม่นข้าวนาปีก็ดีใจนำสำหรับผู้เพิ่นดูเพิ่นมันเฮ็ดอันนึงแล้วก็ต่อใส่อีกอันนึงเพื่อสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีอยู่มีกินเอาเนี่ยได้ก็ตามสำหรับผู้ที่บ่ทันแล้วบ่ทันสำเร็จก็ให้คุณเขียวเด้เนาะเพราะว่าระยะนี้อากาศก็เริ่มมีฝนได้แล้วคันว่าเฮาเก็บเกี่ยวบ่ทวงบ่ทันมันก็จะเฮ็ดให้มีความตกเหี่ยวเสียหายของผลผลิตของเฮาเอาล่ะตอนนี้พวกเรามาฟังสาระน่ะฮู้จากรายการจะเป็นเรื่องหยังมาฟังนำกันนอนกลางเว้นช่วยให้ดีท็อกสมองสดใสการนอนหลับกลางเว้นถือว่าเป็นการพักสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งเช่นกันแต่การนอนหลับในตอนกลางเว้นแม้นจะช่วยให้ท่านนั้นมีสมองที่สดใสและคิดเวียกงานได้ดีขึ้นซึ่งการนอนหลับนั้นจะช่วยให้ห่างกายดีท็อกเอาของเหลือออกจากห่างกายฉะนั้นมื้อนี้ผู้จัดรายการจะเว้าเกี่ยวกับวิธีพักสมองในตอนกลางเว้นหรือตอนบ่ายๆของท่านเพื่อให้มีกำลังในการเฮ็ดเวียกหลายขึ้นเป็นต้นแมนการนอนให้ไปตีนและหัวเสมอกันจะเฮ็ดให้การไหลเวียนของเลือดที่มักให้ลังไหลเวียนได้ดีที่สุดรวมทั้งการนอนยกตีนขึ้นก็จะบ่เฮ็ดให้เลือดไปโฮมอยู่ที่มักให้ลังการที่เลือดไหลเวียนหลายขึ้นก็จะเฮ็ดให้การสร้างน้ำเยี่ยวและเฮ็ดให้ห่างกายดีท็อกได้ดีขึ้นนำอีกด้วยการเอียงตัวนอนประมาณ 35-40 นาทีเจตให้ฮู้สึกว่าปวดทายเบาหลายขึ้นเมื่อเฮาฮู้สึกตัวตื่นลุกขึ้นไปห้องน้ำจึงเป็นการดีท็อกวิธีหนึ่งหากเฮ็ดเวียกในสำนักงานที่พอจะรับได้ในระยะหนึ่งในตอนบ่ายๆจักน้อยหนึ่งก็ควรจะเฮ็ดพอจังหวะที่คนเฮาฮู้สึกอยากนอนแม่นอยู่ในระยะประมาณบ่าย 2:00 นถ้าเฮาฮู้สึกว่าอยากนอนก็อย่าฝืนเฮ็ดเวียกต่อไปเพราะว่าการหลับน้อยนึงจะเฮ็ดให้สมองหายจากอาการอ่อนเพลียและช่วยดีท็อกซ์ขับไล่สารพิษในร่างกายได้อีกและจะเป็นผลดีเฮ็ดให้ประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกดีขึ้นนั่นเอง

0: ได้ยินข่าวบอกว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
1: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
2: เป็นใดกับมวลๆจากรายการพันไปก็มอบให้เดสําหรับผู้ที่กําลังกินข้าวกินน้ําบางคนก็เป็นอิ่มน้ําสําราญไปแล้วนั่งพักผ่อนเปิดวิทยุไว้ทางข้างนั่นล่ะฟังสาระดีๆจากรายการท้องถิ่นดินลาวแต่ว่าสําหรับตอนนี้ใหญ่ทานมาฟังวิธีปรุงแต่งอาหารโดยเฉพาะเป็นประเภทมกหลายคนก็ฮู้จักดีหลายคนก็มักกินแต่ว่าบางคนนี่ก็บ่ฮู้จักแนวสิเฮ็ดฉะนั้นมื้อนี้พวกเขามีวิธีเฮ็ดมกป่ามาเว้าสู่ท่านฟังจะเป็นใดๆมาฟังคันสิว่าแล้วมกบ่ว่าจะเป็นมกสิ้นมกปลามกไก่มกอันใดก็แล้วแต่สุดแล้วแต่คนมักเนาะแต่สําหรับมื้อนี้จะเว้าเกี่ยวกับมกป่าสวายมกป่านี่เป็นอาหารที่อยู่กับคนลาวเฮามาแต่ดนนานแล้วเพราะว่าประเทศเฮานี่เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแม่น้ําลําเซห้วยหนองคลองบึงต่างๆที่มีป่าอาศัยอยู่อาหารของคนลาวส่วนใหญ่นี่จึงแม่นเกี่ยวข้องกับป่าปลานอกจากจะกินง่ายให้รสชาติที่แซ่บแล้วก็ยังให้คุณค่าให้แก่ร่างกายของพวกเฮาอย่างหลงหลายมกปลานี่ก็มีหลายแบบตามแต่ละท้องถิ่นนิยมมีทั้งแบบใส่ข้าวเบื่อห่อแล้วก็นําไปนึ่งหรือว่าบ่ใส่ข้าวเบื่อแล้วก็ห่อนําไปข้างไฟส่วนรสชาตินั้นก็แม่นขึ้นอยู่กับความมักของแต่ละบุคคลเป็นสําคัญและการเฮ็ดมกปลานี้ส่วนประกอบก็มีดังนี้ป่าสวายประมาณ3ขีดเนาะแล้วก็มีข้าวเบื่อ1กำผักซี 4-6 ต้นผักอีตู 8-10 ยอดหัวสีไข่1หัวหัวผักบัวแดง2หัวมักเพชรสุก 2-3 หน่วยเกลือแล้วก็ปลาแดกแล้วก็ใบตองใบตองกล้วยน้ําจะเป็นการดีที่สุดเนาะและการกักเกียมนั่นก็มีพวกเฮานําเอาหัวสีไข่มาซอยแล้วก็ตำห่วมกับข้าวเบื่อแล้วก็มีหัวผักบัวแดงที่พวกเขาปอกเปลือกแล้วพร้อมด้วยมักเพชรแล้วก็มาตำให้ละเอียดดีแล้วก็ใส่เกลือลงไปเจ็ดให้ตำได้ง่ายแล้วก็แหลกไว้ขึ้นปลาสวายล่างให้สะอาดแล้วก็ตัดเป็นตอนผักซีตัดให้สั้นประมาณ1ข้อมือแล้วก็ผักอีตูเด็ดเป็นใบใบตองกล้วยน้ำนำมาจีกให้เป็นแผ่นยาวประมาณ1คืบนี่แหละเสร็จให้สะอาดหลังจากนั้นพวกเขาก็นำเอาปลาที่ตัดเป็นตอนแล้วไปใส่ในส่วนประกอบที่ตำไว้แล้วก็ใส่น้ำปลาแดกใส่ผักซีแล้วก็ผักอีตูลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นก็ห่อด้วยใบตองที่เกี่ยมไว้เมื่อสำเร็จแล้วก็นำไปใส่หวดหรือว่าหม้อซึ้ง1ประมาณ15-30 นาทีก็จะได้มกปลาสวายทั้งแซ่บทั้งหอมนั่นก็คือวิธีเฮ็ดมกป่าสวายที่ทางรายการพวกเขานำมาให้ทานได้ฮู้แต่ว่าบางคนอาจจะฮู้หลายกว่านี้และก็เฮ็ดแซ่บกว่านี้แต่ว่าก็บ่เป็นอย่างเนาะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนน้ำกัน

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับตอนท้ายของรายการนี้พวกเรามาฟังศัพท์และความหมายในภาษาลาวมื้อละคำมื้อนี้จะเป็นคำศัพท์ใดพวกเรามาฟังนำกัน

ท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าภาษาภาษาคำนามมีเข้ามาจากภาษาปาลีแปลว่าคำเว้าหรือถ้อยคำที่คนเว้าล้มกันดังวจนานุกรมเราทุกฉบับอธิบายไว้ทางภาษาศาสตร์มีการนิยามความหมายไว้กว้างๆว่าภาษาแม่นเครื่องมือสื่อสารถ่ายทอดความนึกคิดวัฒนธรรมความรู้และแสดงถึงความก้าวหน้าของศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้หลายกรณีตัวอย่างภาษาบอกศาสตร์มารยาทบอกตระกูลบอกถึงเสื้อสายจึงแม่นบ่ฮู้ภาษาหยังใหญ่ละล่าบอกถึงขาดความรับผิดชอบบ่ฮั่งมีกะยาก็อยู่ไปตามภาษาเฮานี่ล่ะบอกความพอใจในชีวิตบ่ฮู้ภาษาหยังอิโนอิเนหยังบอกการขาดความรู้ความสามารถ

มาเบิ่งเวลาในรายการพวกเขากันยังบ่หลายขอขอบใจทุกท่านให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการนี้มาโดยตลอดและสำหรับตอนนี้ก็ใจทานมาม่วนๆจากรายการเติมอีกหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สุขใดที่ประเสริฐพรใดที่ล้ำเลิศจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

สำหรับมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะซอกหาเพลงที่ติดพันกับฝนมาเปิดสู่ฟังเพราะว่ามีหลายเพลงเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมาดนและบางเพลงก็หาก็แต่งและนักฮ้องก็ฮ้องมาบ่พอเท่าใดปีมานี้แน่นอนว่าเพลงเหล่านี้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อซ่องแสงถึงสภาพตัวจริงในการดำรงชีวิตของคนเฮาหลายๆคนก็คงจะเหมือนกับเพลงที่พรรณนาเอาไว้บางคนเมื่อฮอดยามฝนตกอาจจะคิดถึงปัญหาน้ำอังน้ำท่วมแต่ว่าบางคนผัดคิดฮอดกันและกันเมื่อยามฝนตกย้อนสายฝนนั้นมันติดพันกับความรู้สึกและอารมณ์ของคนเฮา

แต่สำหรับชาวนาในเวลาที่ฝนตกมักจะมีเวียกหลายขึ้นเพราะฝนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตการผลิตกสิกรรมนี่แม่นบางสิ่งบางอย่างที่ชาวนามักเฮ็ดในฤดูฝนเพราะว่าฝนนั้นได้เฮ็ดให้ดินชุ่มชื้นเหมาะสำหรับการปลูกฝังพืชต่างๆเช่นข้าวผักมากมายบางทั้งชาวนาจะใช้เวลาฝนเพื่อซ่อมแปลงเครื่องมือกสิกรรมหรือเฮ็ดเวียกเฮือนการสานสานแห่สานมองแต่บางคนก็ใช้เวลาฝนเพื่อพักผ่อนแต่ถ้าว่าฝนไหลเกินไปชาวนาอาจจะต้องลงแหงในการกักกันน้ำท่วมซึ่งปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เกิดมีน้ำท่วมย้อนมีพายุหลายลูกพัดผ่านประเทศลาวของเฮาแต่สำหรับคนที่มีความหักฝนบ่แม่นอุปสรรคที่จะมากีดกันบ่ให้คนหักกันดังนั้นมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตขอเริ่มรายการด้วยเพลงนี้

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

สำหรับมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะซอกหาเพลงที่ติดพันกับฝนมาเปิดสู่ฟังเพราะว่ามีหลายเพลงเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมาดนและบางเพลงก็หาก็แต่งและนักห้องก็ห้องมาบ่พอเท่าใดปีมานี้ก็แน่นอนว่าเพลงเหล่านี้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อซ่องแสงถึงสภาพตัวจริงในการดำรงชีวิตของคนเฮาหลายๆคนก็คงจะเหมือนกับเพลงที่พรรณนาเอาไว้บางคนเมื่อฮอดยามฝนตกอาจจะคิดถึงปัญหาน้ำอังน้ำท่วมแต่ว่าบางคนผัดคิดฮอดกันและกันเมื่อยามฝนตกย้อนสายฝนนั้นมันติดพันกับความฮู้สึกและอารมณ์ของคนเฮา

แต่สำหรับชาวนาในเวลาที่ฝนตกมักจะมีเวียกหลายขึ้นเพราะฝนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตการผลิตกสิกรรมนี่แม่นบางสิ่งบางอย่างที่ชาวนามักเฮ็ดในฤดูฝนเพราะว่าฝนนั้นได้เฮ็ดให้ดินชุ่มชื้นเหมาะสำหรับการปลูกฝังพืชต่างๆเช่นข้าวผักมากไหมบางทั้งชาวนาจะใช้เวลาฝนเพื่อซ่อมแปลงเครื่องมือกสิกรรมหรือเฮ็ดเวียกเหือนการสานสานแห่สานมองแต่บางคนก็ใช้เวลาฝนเพื่อพักผ่อนแต่ถ้าว่าฝนไหลเกินไปชาวนาอาจจะต้องลงแหงในการกักกันน้ำท่วมซึ่งปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เกิดมีน้ำท่วมย้อนมีพายุหลายลูกพัดผ่านประเทศลาวของเฮาแต่สำหรับคนที่มีความหักฝนบ่แม่นอุปสรรคที่จะมากีดกันบ่ให้คนหักกันดังนั้นมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตขอเริ่มรายการด้วยเพลงนี้

ท่านผู้ฟังที่เคารพฤดูฝนเป็นฤดูที่พืชพันธุ์ธัญญาหารสัตว์สาวชิงมีการแพร่พันธุ์ขยายตัวได้ดีแต่ในเมื่อฝนหลายเกินไปก็จะเฮ็ดให้น้ำนี่ท่วมน้ำอังซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ในการดำรงชีวิตของคนเฮาและอยู่ในระยะฤดูฝนนี้ก็มักจะเกิดมีน้ำขังน้ำไหลสุแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นก็มักจะมีพยาธิและสัตว์ร้ายซึ่งเป็นอันตรายต่อคนเฮา

0: านที่ฮักแพงในเมื่อมีน้ำท่วมสิ่งที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษแม่นการดูแลเบิ่งแยงเด็กน้อยหรือลูกหลานให้ปลอดภัยเพราะพวกเขาอาจคิดบ่ถึงอันตรายจากน้ำท่วมและบ่ฮู้ว่ามีหยังแดอยู่บริเวณน้ำท่วมที่เป็นภัยร้ายต่อพวกเขาดังนั้นต้องพาพวกเขาไปอยู่ห่างจากบ่อนที่มีน้ำท่วมหรือน้ำขังห่างจากบ่อนที่มีสายไฟฟ้าหรือสายไฟอื่นๆเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟฟ้าช็อตซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตได้พร้อมเดียวกันนั้นสิ่งที่พวกเราต้องเอาใจใส่และทำความเข้าใจให้ถูกต้องก็คือน้ำท่วมแม่นน้ำเปื้อนและมีสิ่งปนเปื้อนอยู่อย่างหลวงหลายที่บ่สามารถเบิ่งด้วยตาเปล่าเห็นได้ทั้งหมดให้พวกเราจำไว้ว่าทุกเทื่อเมื่อได้สัมผัสกับน้ำท่วมแล้วอย่าลืมล้างมือใส่สบู่ด้วยน้ำสะอาดและในระยะที่มีน้ำท่วมเราต้องคำนึงอยู่เสมอว่าสุขภาพต้องมาก่อนเพราะถ้าเราบ่สบายการไปหาหมอแม่นลำบากหรือบางท้องถิ่นบางบ้านอาจบ่สามารถไปหาหมอได้ดังนั้นการกินการดื่มต้องถือเป็นสำคัญบ่กินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนมากับน้ำท่วมการดื่มก็ให้ดื่มน้ำสะอาดหากบ่มีน้ำสะอาดก็ควรต้มน้ำให้สุกดีหรือใส่น้ำที่ขาดเสื้อด้วยแคลอรี่สากลจึงดื่มส่วนการกินก็ควรกินอาหารที่ปรุงแต่งสุกดีอย่าลืมหักษามือบ่อนแต่งกินและภาชนะแต่งกินให้สะอาดหลังจากแต่งกินแล้วก็ให้เก็บเมี่ยนอาหารแต่ละชนิดไว้บ่อนที่มีอุณหภูมิเหมาะสม
1: ท่านเทียแผงน้ำฝนแต่ละหยดที่ตกลงมามันอาจจะเป็นได้ทั้งหยาดน้ำตาและหยาดทิพย์มันอาจจะเฮ็ดให้หลายคนมีความคิดฮอดอดีตที่บ่มีวันสิ้นสุดเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่พกขึ้นมาทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงฝนถึงแม้ว่าอีกบ่ดลฝนมันอาจจะเศร้าตกท้องฟ้าก็จะกลับมาสดใสอีกครั้งใหม่แต่ความคิดฮอดของคนบางคนมันคงบ่มีวันจางหายไปโดยเฉพาะในยามฝนตกเหมือนดังเพลงต่อไปนี้ที่ได้บรรยายไว้จากการประพันธ์ของวาดวาทศิลป์อินแตงแก้วบัวลาขับห้องกับผลงานเพลงที่ให้ชื่อว่าฝนหำใจ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านที่เคารพหลายคนเมื่อได้ยินเสียงฝนตกกระหน่ำตกลงมาจากฟากฟ้าที่มืดครึ้มกระทบหลังคาเป็นจังหวะบางคนอาจจะรู้สึกเหงาหงอยย้อนเห็นท้องฟ้าเป็นสีเทาปกคลุมไปทั่วหลายคนเวลาฝนตกที่ให้ลมมักจะเปิดปองเยี่ยมสายลมเย็นๆค่อยๆพัดผ่านปองเยี่ยมเข้ามาเป็นบางครั้งบางคราวพาให้หัวใจนั้นมันหนาวเย็นซาบซึมเข้าไปถึงหมักหัวใจทุกครั้งที่บรรยากาศเป็นแบบนี้มันก็คือกระป่ากระแจที่ไขประตูแห่งความทรงจำของเฮานี่ให้มันเปิดออกโดยเฉพาะหนุ่มสาวที่ไกลจากบ้านเกิดหรือชนบทที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองใหญ่เวลาที่มีฝนตกลงมาคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่มีอยู่ในบ้านเกิด

0: จากบ้านนอกมาคืดฮอดบ้านเมื่อฮอดยามเฮ็ดนาก็ย้อนความผูกพันกับเวียกงานกสิกรรมที่มีมาแต่เกิดมีประสบการณ์ในการเฮ็ดนาเฮ็ดให้เขาคืดฮอดเมื่อเห็นฝนตกเพราะยามเฮ็ดนาเป็นเวลาที่มีความสำคัญในชีวิตชาวนาอาจเฮ็ดให้เขาคืดฮอดครอบครัวและบ้านเกิดเมืองนอนได้ง่ายๆอีกอย่างหนึ่งการเฮ็ดนามันเป็นเหตุให้เขาคิดถึงชีวิตความยุ่งยากและความอดทนของคนในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บ้านเกิดเมืองนอนสรุปแล้วและดูฝนยามฝนตกการคิดฮอดเมื่อถึงเวลาการเฮ็ดนาเพราะมันได้ความผูกพันทางจิตใจวัฒนธรรมและความหักต่อชาติกำเนิดของบ่าวสาวอยู่ชนบท
1: ท่านผู้ฟังเพียงแพงสำหรับเพลงต่อไปนี้ทางรายการขอนำเสนอและฝากเพลงนี้ให้แก่กลุ่มผู้ที่ยังหนุ่มยังสาวที่ไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนมาซอกเวียกเฮ็ดงานทำอยู่ต่างถิ่นโดยเฉพาะมาซอกเวียกเฮ็ดอยู่ในเมืองใหญ่ๆที่ไกลจากบ้านเกิดในเมื่อถึงยามฝนตกแล้วใครจะลืมมีเวลากลับคืนไปยามพ่อแม่ได้มาฟังเพลงนี้จากการห้องของศิลป์สอนใสและก็จากการแต่งของล่อนทิงเมืองซ้ำกับผลงานเพลงที่ให้ชื่อว่าคิดถึงสองเถ่าหรือว่าคิดฮอดเด้สองเถ่าเจ้าเอ๋ย

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถทับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์และสภาประชาชนแขวงแถงหัวเพิ่มทวีการหัวมือหลายด้านลาวและกัมพูชีหวมแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านระบบล้มศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐจีนและสหรัฐอเมริกาเห็นดีสร้างการพัวพันหัวมือที่มั่นเทียงทางยุทธศาสตร์และสร้างสรรค์ที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับได้ต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนพฤษภาคม2566จัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมเวียงไซหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีบรรดาห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาติกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวข้องและหน่วยงานรับผิดชอบจำนวนหนึ่งกองประชุมได้พิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมจำนวน2เรื่องรับฟังรายงานการเกี่ยมความพร้อมห่างกฎหมายที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10การขอทิศซีนำเกี่ยวกับกลไกการแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมรายงานห่างการจัดสรรแผนงบประมาณปี2026ของสภาแห่งชาติและเวียกงานสำคัญอื่นๆจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมได้สุ่มทุกสติปัญญาในการค้นคว้าประกอบความเห็นอย่างมีจุดสุ่มและเป็นประโยชน์เพื่อเหตุให้การพิจารณาบางปัญหาสำคัญของชาติถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
0: ท่านอาจสพังทองศรีพันดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงจันทน์ได้สืบโตนำพาคณะผู้แทนขันสูงนครหลวงเวียงจันทน์เข้าพบปะและเหตุเวียกกับท่านเจินฟงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงแทงหัวพร้อมด้วยคณะผู้แทนขันสูงแขวงต่างเก่าในวันที่13-14พฤษภาคมนี้ภายหลังสำเร็จการเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามโอกาสนี้สองฝ่ายก็ได้รายงานสภาพการพ้นเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของตนให้กันทราบซึ่งระยะผ่านมาเศรษฐกิจแขวงแทงหัวขยายตัวบรรลุ8ส่วนห้อยโดยการสุ่มใส่การพัฒนา4เป้าหมายยุทธศาสตร์คืออุตสาหกรรมพลังงานการท่องเที่ยวการบริการการก่อสร้างตัวเมืองโดยเฉพาะการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นเศรษฐกิจปลายแหลมของแขวงการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการจัดสรรพื้นฐานแคมทะเลส่วนนครหลวงเวียงจันทน์เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมีเนื้อที่ 3,900 ตารางกิโลตาเมตรประชากรประมาณ 1,300,000 คนพื้นฐานเศรษฐกิจได้รับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องปี2025อยู่ระดับ 6.6 ส่วนห้อยรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP บรรลุ 89,287 ตื้อกีบเฉลี่ยหลายหับต่อหัวคนบรรลุหลายกว่า85ล้านกีบโครงประกอบด้านเศรษฐกิจได้หันเปลี่ยนไปตามทิศที่กำหนดไว้โดยแขนงอุตสาหกรรมกว่า49ส่วนห้อยแขนงบริการกว่า38ส่วนห้อยโครงเขตกสิกรรมกว่าเอา13ส่วนห้อยของ GDP ปฏิบัติหลายหับได้เลื่อนแผนการ5ปีซ้อน2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในปี2024มาฮอดปัจจุบันสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ดีในบางกิจกรรมเช่นการร่วมมือทั้งการเมืองการต่างประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขั้นสูงคณะวิศการการร่วมมือด้านการศึกษาในระยะผ่านมานครหลวงเวียงจันทน์ได้ส่งนักเรียน10คนไปเรียนระดับปริญญาตรีอยู่มหาวิทยาลัยแขวงแทงหัวแต่แขวงแทงหัวยังบ่ได้ส่งนักเรียนไปศึกษาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อให้ไทยการร่วมมือระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงแทงหัวก้าวเข้าสู่บาท9ร่วมมือที่เป็นโครงการละเอียดนครหลวงเวียงจันทน์ได้เสนอบางทิศทางการหัวมือโดยสืบต่อรักษาการไปมาหาสู่กันอย่างเป็นปกติเข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญของสองท้องถิ่นเพื่อประกอบส่วนสุขยูบรรดาแขนงการได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบทเรียนในด้านต่างๆที่สองท้องถิ่นมีความสนใจเสนอการหัวมือในโครงเขตการท่องเที่ยวในการสุขยูและอำนวยความสะดวก สร้างบรรดากิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกันโดยเสนอให้แผนกท่องเที่ยวสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและสร้างแผนการร่วมมือในรายละเอียดร่วมกันคนกว่าเสนอและสุกยูให้รัฐบาลเพื่อสร้างสายการบินระหว่างนครหลวงจันทน์และแขวงแทงหัวเพื่อเป็นพื้นฐานในการท่องเที่ยวและการไปมหาสู่กันให้สะดวกสบายหลายขึ้นเสนอให้แผนกกสิกรรมของสองฝ่ายปรึกษาหารือและสร้างแผนเวียกร่วมกันในการพัฒนาการเลี้ยงนกแอนที่แขวงแทงหัวมีบทเรียนโดยเฉพาะเทคนิคการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหางนกแอนพร้อมทางตลาดส่งออกเสนอแขวงแทงหัวช่วยจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเวียกงานการประมงโดยนครหลวงจันทน์จะได้คัดเลือกและแต่งตั้งวีซ่าการและผู้ประกอบการเวียกงานประมงมาฝึกอบรมและทัศนศึกษาเวียกงานดังกล่าวเสนอให้แขวงแทงหัวช่วยเพิ่มทุนการศึกษาปีละ5ทุนต่อปีให้นครหลวงจันทน์เพื่อก่อสร้างทรัพยากรแบบต่อเนื่องส่งเสริมการร่วมมือรูปแบบของการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นเติมโดยอิงใส่ทายแห่งของสองฝ่ายสวยซีนำคะแนนการที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายในการจัดตั้งพันธ์ขยายเนื้อในบทบันทึกการร่วมมือที่ได้ลงนามร่วมกันให้ได้รับประสิทธิผลสูง
1: ในระหว่างวันที่11-14พฤษภาคมนี้คณะผู้แทนจากกระทรวงการเงินนำทีมโดยท่านภูวงศ์กิตติวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินหัวหน้าคณะซี่นำการจัดตั้งปฏิบัติพัฒนาระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐของกระทรวงการเงินของลาวพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามในทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนบทเรียนในการก้าเกียมจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐที่กระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของกัมพูชาโดยการสนับสนุนจากโครงการปรับปรุงการคุ้มครองการเงินแห่งรัฐในระยะที่3ที่ได้รับการช่วยเหลือล่าจากสหภาพยุโรปและรัฐบาลออสเตรเลียผ่านธนาคารโลกการเยี่ยมยามในทัศนะแลกเปลี่ยนบทเรียนในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและอบอุ่นจากทานโรสซิลกล่าวว่าของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินหัวหน้าคณะซีนำรวมการจัดตั้งปฏิบัติการปฏิรูปการเงินแห่งรัฐของกัมพูชาพร้อมด้วยคณะและได้สนองข้อมูลและแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการปฏิรูปการเงินแห่งรัฐการแก้เกี่ยมและจัดตั้งปฏิบัติระบบการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐในวันที่12พฤษภาคมนี้ท่านได้พบปะสองฝ่ายกับท่านรถซิลาว่ารองรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินหัวหน้าคณะซีนำรวมการจัดตั้งปฏิบัติปฏิรูปการเงินแห่งรัฐกัมพูชาพร้อมทั้งได้รับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติโดยรวมของการปฏิรูปการเงินแห่งรัฐของกัมพูชาพร้อมเดียวกันนั้นยังได้พบปะสองฝ่ายกับท่านเฮียนซาฮีบรองรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินหัวหน้าคณะที่นำรวมการจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐของกัมพูชาพร้อมทั้งได้รับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติและพัฒนาระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐรวมทั้งเวียกงานคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนธุรกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบต่างๆในทั่วประเทศเข้าในระบบดังกล่าวพร้อมเดียวกันต่างหน้าคณะผู้แทนกระทรวงการเงินได้นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในระยะเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบดังกล่าวการคุ้มครองและแผนดำเนินการกะเกี่ยมการจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐอยู่กระทรวงการเงินของลาวให้กับคณะผู้แทนของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของกัมพูชาในนั้นท่านภูวงศ์กิตติวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินของลาวหัวหน้าคณะซีนำรวมการจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทอดถอนบทเรียนในครั้งนี้เห็นได้ถึงบทบาทความสำคัญกลไกและกระบวนการจัดตั้งปฏิบัติระบบดังกล่าวอยู่กัมพูชาซึ่งเห็นว่าการจัดตั้งปฏิบัติมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเฮ็ดให้มีความเข้มแข็งของการคุ้มครองการบริหารจัดการเวียกงานคุ้มครองของการเงินแห่งรัฐรวมทั้งการคุ้มครองบุคลากรที่มีความพร้อมด้านเทคนิคเฉพาะและความรู้ความสามารถในการจัดตั้งปฏิบัติทุกขั้นขอดจากนั้นคณะผู้แทนกระทรวงการเงินลาวยังได้เยี่ยมยามและศึกษาเลขเปลี่ยนบทเรียนตัวจริง ในการจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐและศูนย์เก็บรักษาฐานข้อมูลของระบบของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินแลกเปลี่ยนบทเรียนตัวจริงในการจัดตั้งปฏิบัติระบบรวมศูนย์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินแห่งรัฐอยู่ข้างเงินแห่งชาติและกระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมของกัมพูชาเพื่อศึกษากลไกและกระบวนการทั้งหมดของระบบรวมทั้งการติดตั้งและเก็บรักษาฐานข้อมูลทั้งหมดในระบบ
0: โอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030ทานลิตาขัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่ยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองการบริการขนส่งสินค้าและโดยสารให้มีคุณภาพหันเป็นทันสมัยปลอดภัยพ้นเด่นแม้นจะได้ปรับปรุงและสร้างบรรดานิติกรรมปรับปรุงระบบกลไกในการติดตามและการบังคับใช้ระเบียบการทีวางออกอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็นต้นปริมาณการขนส่งสินค้าและโดยสารทางบกทางรถไฟทั้งอากาศและทางน้ำเพิ่มขึ้น500ต่อปีสืบต่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเสื่อมจอดการขนส่งหลายรูปแบบทางภายในเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับภาคพื้นและสากล
2: สู่ส่วนพัฒนาดรายพอร์ตให้สำเร็จ5แห่งอยู่เมืองห้วยซ้ายแขวงบ่อแก้วหลวงพระบางทบกนาเตยและปักสันและทบกลักษาวพัฒนา ICD 2แห่งอยู่เขตกวมรวมไซเศรษฐานครหลวงกันและสวรรณเขตพัฒนาตานางการขนส่งสาธารณะเพื่อเสื่อมจอดสถานีรถโดยสารสถานีรถไฟสนามบินและท่าเรือให้ได้อยู่3ตัวเมืองใหญ่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงพะบางและนครปักษี
0: ท่านลิตาคัตติยะให้ฮู้เติมว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองการบริการขนส่งสินค้าและโดยสารให้มีคุณภาพหันเป็นทันสมัยปลอดภัยรวมทางปรับปรุงและสร้างบรรดานิติกรรมปรับปรุงกลไกการติดตามกวดกาและการบังคับใช้ระเบียบการที่วางออกอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานในวันที่14พฤษภาคมนี้ท่านกัวเจี้ยขุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เปิดเผยว่าท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะเจรจากับท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาส่งฝ่ายเห็นดีถือเอาการสร้างการพัวพันที่มั่นเที่ยงทางยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นทิศทางใหม่สำหรับการพัวพันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นทิศที่นำทางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาการพัวพันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาใน3ปีต่อหน้าและในระยะยาวทานกัวเจี้ยขุนกล่าวตื่นว่าความมั่นเทียงทางยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์ควรแมนความมั่นเทียงทางบวกที่เน้นใส่การร่วมมือเป็นหลักความมั่นเทียงที่ดีที่มีการแข่งขันในระดับที่เหมาะสมความมั่นเทียงที่ปกติที่สามารถควบคุมความขัดแย้งความมั่นเทียงปกติที่สามารถควบคุมความขัดแย้งได้และควรแมนความมั่นเทียงแบบยืนยงที่มีวิสัยทัศน์แห่งสันติภาพจีนยินดีร่วมกับสหรัฐอเมริกาเพื่อเปลี่ยนทิศใหม่ในการพัวพันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาให้กลายเป็นการกระทำที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับกันได้ร่วมกันสุขยู่ให้การพัวพันสองฝ่ายได้รับการพัฒนาอย่างมั่นเทียงปลอดใสและยืนยง
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและบัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้

โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

0: องแก้วเม่นลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำแหงแค่หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเซนยามเช้ารายการนี้ออกอากาศนี้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์เริ่มเวลา 5:00 น. 6:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 MHz พบกับบิดรายการในมื้อนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้พร้อมด้วยสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงคาบเสียงล้ำมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับบิดรายการทุกทางท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนอีกอะเฮาหันตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเนาะบางคนอีกก็แลนําเวลาแดบ่ว่าจะเป็นทั้งพ่อค้าเช้าขายเนาะบ่ว่าจะเป็นการประกอบดําเนินธุรกิจค้าขายต่างๆการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานนี้ท่านผู้ฟังกันล้วนแล้วแต่แตกต่างกันเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเฮาอยากให้ทุกคนเอาใจใส่นั่นก็คือเว้าเรื่องการรักษาสุขภาพเนาะมิตรรายการเด็กคือคําเพิ่นว่าหั่นล่ะเนาะมีเงินแสนเงินล้านกับบ่มีความหมายถ้าว่าสุขภาพทางกายบ่แข็งแรงฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนหันมาเอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีมีสุขภาพแข็งแรงเฮายังสามารถหาเงินหาคําได้แต่ว่าถ้าว่ามีเงินมีคําแล้วหาซื้อสุขภาพนี่บ่ได้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเพราะว่าสุขภาพนี่บ่มีขายเด้อนอกจากเฮาจะเบิ่งแยงดูแลรักษาให้ดีและสิ่งที่สําคัญเนาะบางคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าแน่จนบ่มีเวลาพักผ่อนให้กับร่างกายอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังต้องได้รักษาสุขภาพเนาะเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีหาเวลาพักผ่อนให้กับร่างกายแน่ผู้ใดที่ว่ามีเวลาก็อย่าลืมเนาะออกกําลังกายนี่ผ่อนคลายให้กับร่างกายปรับความสมดุลให้ร่างกายไปนําเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ร่างกายนี่มีความแข็งแรงและมีผิวพรรณที่สดใสร่างกายสุขภาพแข็งแรงนี่คือความปรารถนาดีของทุกคนและสําหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่ในจางทางรายการพวกเฮาก็มีข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้นํามาฝากเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปติ

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสืนยามเศร้าได้หับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาสารานาฮู้มาฝากบรรดาทานมื้อนี้อยากแนะนำให้ทานได้ฮู้จาก7อาหารที่สามารถบำรุงผิวสำหรับทานใดที่ว่าผิวแห้งผิวบ่สดใสอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟัง7อาหารเหล่านี้จะช่วยบำรุงเฮ็ดให้ผิวนี่นุ่มซุ่มซื่นสดใสกว่าเก่าซึ่งท่านใดที่มีอาการบ่ว่าจะเป็นผิวแห้งหรือว่าผิวขาดน้ำท่านผู้ฟังผิวที่เวลาเฮาสัมผัสแล้วรู้สึกว่าซามือในบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกแสบผิวไปนำท่านผู้ฟังผิวที่แห้งหลายแบบนี้อาจมีสาเหตุจากการขาดสารอาหารจนเฮ็ดให้ผิวแห้งบางเทื่อนี่อาจจะเฮ็ดให้ผิวคล้ำท่านผู้ฟังแต่อย่าลืมเด้อการที่พวกเฮาบ่เอาใจใส่หรือว่าการปล่อยปะละเลยเฮ็ดให้ผิวแห้งนี่อาจนำไปสู่การติดเสื้อผิวหนังได้ดังนั้นเฮาต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแย้งผิวของเฮาให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอด้วยอาหารการกินที่สามารถบำรุงผิวหรือว่าทาครีมบำรุงผิวอาจจะเป็นการดีท่านผู้ฟังซึ่งอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักอาหาร7อย่างนั่นก็คือ 1. หมากอะโวคาโด 2. หมากกล้วย 3. วันหังแค 4. ป๋า 5. หมากแตง 6. ไข่และ 7. หมากพิลาท่านผู้ฟัง7อาหารเหล่านี้จะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายถ้าว่าทานใดที่มีอาการผิวแห้งหรือว่าผิวขาดน้ำบางครั้งนี่อาจจะเห็นให้หู้สึกผิวบ่นุ่มบ่ซุ่มซื่นอาจจะเห็นให้หู้สึกว่าผิวเฮานี่แสบๆในท่านผู้ฟังเวลาที่เฮาจับอาจจะเห็นให้ซามือเนาะตามตนโตฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนหันมาเอาใจใส่บำรุงสุขภาพให้ดีนอกจากจะเป็นอาหารการกินแล้วสิ่งหนึ่งที่พวกเฮาเอาใจใส่ก็คือการรักษาสุขภาพดื่มน้ำให้กับร่างกายเพราะว่าร่างกายนี้ต้องการความสดชื่นนอกจากอาหารการกินการออกกำลังกายนี้ก็ต้องเคียงคู่กันเด้อท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนหันมาเอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีและนี่ก็คือสารานาฮู้จากทางรายการนำมาฝากบรรดาทานเป็นความฮู้อีกสิ่งหนึ่งเนาะนำมาฝากโดยเฉพาะเอ้ยน้องเมยิงเฮาที่ว่าต้องการดูแลเบิ่งแยงสุขภาพผิวให้มีผิวพรรณที่พองใสผิวพรรณนุ่มเวลาที่เฮาสัมผัสแล้วก็รู้สึกว่าผิวนี่นุ่มซุ่มซื่นเนาะนอกจากจะผิวนุ่มซุ่มซื่นแล้วก็ยังช่วยเฮ็ดให้ร่างกายของเฮานี่สดชื่นไปน้ำอีกอารมณ์จิตก็จะดีอีกท่านผู้ฟังนี่คือสารานาฮู้จากทางรายการพวกเฮานำมาฟังบรรดาทานตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่น่ะนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากประธานเกี่ยวกับการก่อสร้างเส้นทางเบตงทันผู้ฟังของทั้งเขตบ้านน้ำพุทางแขวงสยบุรีพูดแล้วเนาะทางเลขาพักแขวงสยบุรีก็ได้ลงสุกนิ้วกันก็สร้างเส้นทางเบตงทันผู้ฟังนั่นก็คือทานเพ็งนิรันคำพันเพ็งกรรมการศูนย์กลางพักเลขาพักแขวงสยบุรีพร้อมด้วยคณะได้ลงสุกนิ้วกันก็สร้างทางเบตงของประชาชนบ้านน้ำพุโดยเป็นเกียรติต้อนรับของทานศึกบุญทวงเลขาหน่วยพักในบ้านน้ำพุพร้อมด้วยคณะในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขององค์การปกครองบ้านน้ำพุแม่นได้เล็งใส่ได้วางทิศทางแผนการพัฒนาพื้นฐานโครงรางของบ้านเป็นต้นก็แม่นการก่อสร้างสมแปลงเส้นทางหอมภายในบ้านของตนสนานทางคณะพักองค์การปกครองเมืองจึงได้สมทบกับองค์การปกครองบ้านปลุกระดมการประกอบส่วนถิ่นฮ้อนนำภาคส่วนต่างๆเนาะเพื่อเป็นการสมทบในการก่อสร้างสมแปลงเส้นทางเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาให้ได้เที่ยวได้สะดวกในการก่อสร้างเส้นทางเบตงในครั้งนี้ท่านผู้ฟังมีความยาว700เมตรกว้าง4เมตรมูลค่าในการก่อสร้างก็แมน210ล้านกว่ากีบเป็นการประกอบส่วนของประชาชนบ้านน้ำพุและนักธุรกิจผู้ประกอบการทางภายในและต่างเมืองในการก่อสร้างเส้นทางเบตงนี้ท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้สำเร็จแล้ว540เมตรสนานทางคณะพักองค์การปกครองแขวงสยบุรีจึงได้ลงติดตามสุกนิ้วการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวซึ่งทั้งแขวงสยบุรีนี้ท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกแขวงหนึ่งเนาะที่มีเสน่ห์ทางด้านการท่องเที่ยวว่าถึงการไปการมาก็มีความสะดวกสบายบางคนอีกาเดินทางเที่ยวผ่านทางเส้นทางนี้เป็นประจำบ่ว่าจะนำไส้รถส่วนตัวหรือว่ารถโดยสารการไปการมาก็ขอให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพราะว่าแน่นอนล่ะมีในการเส้นทางผ่านทางแขวงสยบุรีทางโคดทางโค้งแน่นอนบางจุดนี้กระทางค่อยทางสันการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันทุกครั้งและก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะทั้งบ้านน้ำพุทั้งแขวงสยบุรีที่ได้มีการก่อสร้างซ่อมแปลงเส้นทางเบตงให้ไปมาเที่ยวได้สะดวกสบายนี่ก็คือข้อมูลดีๆจากทางรายการนำมาฝากบรรดาทานตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

้พดมงจำเบงเลียนหางเงินไส้กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขีดเพื่อโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว

0: มักจูจีย
1: ินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวท่านกำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตอย่าลืมเนาะสามารถติดตามรับฟังได้อีก1ช่องทางก็คือเว็บไซต์ www.rnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็ประชาสัมพันธ์เติมเนาะสำหรับห้างห้านบริษัทนักธุรกิจใดที่ว่าสนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์การผลิตสปอตโฆษณาผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นี้สามารถติดต่อพัวพันได้เนาะทั้งของการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวสำหรับทางใดที่มีความสนใจก็สามารถเข้ามาพัวพันได้ท่านผู้ฟังพวกเขายินดีเป็นขัวตอเป็นสื่อกลางให้กับบรรดาทานที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัวใช้ชีวิตกับครอบครัวมื้อพักผ่อนแบบนี้ก็อย่าลืมเนาะหาโอกาสไปเล่นไปเที่ยวสังสรรค์หมู่คู่พี่น้องเพื่อนมิตรสหายหรือว่าหมู่คู่ที่อยู่ใกล้บางคนนี่อาจจะอยู่ไกลกันแน่เนาะเดินโดนหนึ่งจึงได้พบหน้าพ่อตากันหัดแน่นความสามัคคีนัดกินข้าวสามัคคีหมู่คู่ครอบครัวบอกมิตรรายการเพื่อเป็นอาการที่หลายคนนี่ก็คิดฮอดคิดถึงกันแน่เนาะบ่ได้เห็นหน้ากันหลายมื้อแล้วก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังพบปะสังสรรค์นี้เรื่องการกินการดื่มพวกเรากะหลีกเลี่ยงกันบ่ได้แต่ขอให้ทุกคนกินในปริมาณที่เหมาะสมถ้าว่าดื่มแล้วก็บ่ต้องขับขี่ยานพาหนะเด้อถ้าว่าดื่มหลายจนเกินไปก็ต้องให้หยุดพักเซาก่อนส่วงเมาแล้วจึงคอยกลับเดินทางเนาะเพื่อความปลอดภัยและก็เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดสืบยามเช้า

นี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดเสียงเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยสารานาฮู้สตารับสเปียนเสียงเพลงจากทางรายการฟังเฮาก็ขอฟังให้เป็นความสุขกายสบายใจฟังให้เป็นความมวลซื่นนอกกับเป็นรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสดเสียงเศร้าท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้าแบบนี้เมื่อเวลานาทีจากทางรายการก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกทานจึงมีแต่ความสุขกายสบายใจพบพ้องกันได้ใหม่ในมื้อหน้ามื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวและนูเวนซลังสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพัวพันหัวมือสองฝ่ายในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22หา26มิถุนาปีนี้
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของท่านอภิสันติบัณฑิตสอสุขคาหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูชาคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวนำโดยท่านพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวพร้อมโดยคณะและการนำแขวงอัตปือแขวงจปาสักได้เดินทางย้ำยามและเข้าห่วมกองประสุมสองฝ่ายที่ราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่13-14พฤษภาคมนี้การเคลื่อนไหวสันทวามัยตรีกัมพูชาของคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือและความสามัคคีที่มีมาแต่โดนานให้นับมือแน่นแฟนเลิกซึ่งและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็เพื่อเข้าห่วมกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนและทบทวนคืนบทบันทึกการหัวมือสองฝ่ายระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาที่ได้ห่วมกันลงนามในระยะผ่านมาคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้พร้อมกันตีราคาสภาพการของโลกและภาคพื้นที่มีการผันแปรอย่างสลับซับซ้อนมีทั้งกาลโอกาสและสิ่งท้าทายหลายอย่างต่อลาวและกัมพูชาแต่ถึงอย่างไรก็ตามภาครัฐบาลลาวและกัมพูชาว่ารวมว่าเฉพาะก็คือกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชานับมือเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือแน่นแฟนเลิกซึ่งขึ้นกว่าเก่าเพื่อตอบต้านคนบดีที่หวังทำลายมั่งเพการพัวพันหัวมือระหว่างสองประเทศพร้อมนั้นยังได้หัวมือกันสุ่มใส่สกัดกันและแก้ไขปัญหาหยอดท่อต่างๆให้ลดน้อยลงในระยะ1ปีผ่านมากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันเป็นปกติได้หัวมือในคงเขตเวียกงานวีซ่าเฉพาะป้องกันความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมหักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสายแดนติดจอดพ้นเด่นแม่นการหัวมือกันสกัดกันตานปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเหตุให้สองประเทศมีความสงบประชาชนไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสำหรับที่ทั้งแผนการหัวมือประจำปี2016นี้ทั้งสองฝ่ายได้เป็นเอกภาพหัวมือกันในหลายโครงเขตหักษาความสงบเส้นการหัวมือหักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนการหัวมือในการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชายแดนการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกเมืองและหักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศในเวลาเคลื่อนไหวอยู่ประเทศของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามขอบเขตชายแดนเวียกงานต้านการค้ามนุษย์และการหัวมือแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามคณะผู้แทนด้วยกันในพิธีก็ได้มีการลงนามบทบันทึกว่าด้วยการหัวมือระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาฝ่ายลาวลงนามโดยท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบฝ่ายกัมพูชาแมนท่านอภิสันติบัณฑิตสอสุขขาหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูชาภายหลังสำเร็จกองประชุมคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบลาวและการนำแขวงอัตปือแขวงจปาสักได้เข้าเยี่ยมคำนาบสมเด็จมหาบวรทิบดีหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต่างนาคณะรายงานจุดประสงค์การเดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามราชอาณาจักรกัมพูชาให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบจากนั้นสมเด็จมหาบวรทิบดีหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้แสดงความต้อนรับและสมเสยต่อขนานนามกระทรวงป้องกันความสงบ การนำแขวงอัตปือแขวงจำปาสักที่ได้มาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ราชอาณาจักรกัมพูชีบสพ.แม่นการเหตุเวียกร่วมกับกระทรวงภายในกัมพูชีพร้อมนั้นท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชียังได้เน้นให้ส่งกำลังสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างลาวกัมพูชีให้มั่นคงทนงแก่นสืบต่อให้การช่วยเหลือเซิงกันและกันให้เลือกเซิงกว้างขวางขึ้นเพื่อพัฒนาส่งกำลังให้เติบใหญ่เข้มแข็งหาประกันให้สองประเทศลาวกัมพูชีมีความสงบปลอดภัยประชาชนสองชาติไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายสร้างความเข้มแข็งในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในโอกาสนี้คณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวยังได้เข้าวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์เอกราชและอนุสาวรีย์เจ้านรดมสีหานุเยี่ยมยามสถานทูตลาวประจำกัมพูชีตื่มอีก
0: กองประชุมรัฐมนตรีสภาประชาคมอาเซียนสมัยพิเศษจัดขึ้นเมืองบูดอมานีในรูปแบบทางไกลในนี้คณะผู้แทนจากลาวนำโดยทานมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทั้งเป็นรัฐมนตรีสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของลาวพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปรึกษาหรือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและกู่ร่วมพัฒนาเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาคพื้นโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานและด้านเสบียงอาหารระบบตรงสู่การสนองการขนส่งกองประชุมได้เน้นถึงผลกระทบต่อการสนองความผันผวนของราคาน้ำมันและไอแก๊สที่มีท่าเอียงสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสภาพอยู่ตะวันออกกลางพร้อมนี้กองประชุมยังได้ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิธีการรับมือต่อสถานการณ์ในต่อหน้าซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้มีมาตรการและนโยบายของตนในการรับมือวิกฤตการดังกล่าวและเพิ่มทวีการร่วมมือในอาเซียนเซ็นสัญญาการค้าด้านสินค้าอาเซียนสัญญาการค้าเสรีกับประเทศกูเจรจาและสัญญาอาเซฟกองประชุมครั้งนี้ยังได้พร้อมกันพิจารณาหับพงเอาทนายการร่วมของรัฐมนตรีสภาประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะได้เน้นถึงการเร่งรัดโครงการร่วมมือด้านสายส่งพลังงานไฟฟ้าอาเซียนการสร้างความเข้มแข็งโครงการเสื่อมต่อท่อส่งน้ำมันการปรับปรุงสัญญาความมั่นคงด้านน้ำมันเชื้อไฟภาคพื้นอาเซียนการส่งเสริมการนำไส้พาหนะที่นำไส้ไฟฟ้าและการหับประกันความมั่นคงด้านพลังงานระบบการสนองความมั่นคงเศรษฐกิจภายในและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียน
1: ในระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้ท่านพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารืออาเซียนนูเวลเซลังครั้งที่33ที่ไคเซอร์ประเทศนูเวลเซลังกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยการเป็นประธานร่วมของเวียดนามในนามประเทศประสานงานการปัวพันอาเซียนนูเวลเซลังโดยการเข้าร่วมของบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนผู้ต่างหน้าและกองเลขาอาเซียนกองประชุมได้ทบทวนคืนมากผลของการหัวมือในระยะผ่านมาและกำหนดทิศทางการหัวมือในต่อหน้าภายใต้การเป็นครูหวมยุทธศาสตร์หอบด้านพร้อมทางปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานเสบียงอาหารและตองโซการสนองสินค้าในภาคพื้นสำหรับลาวได้ประกอบความเห็นเพื่อสุขยูการหัวมือในบรรดาขั้นการบริมสิทธิ์โดยเฉพาะการหัวมือข้ามเสาค่ำเสริงได้เน้นนักถึงการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกคอลิเดิมเพื่อการเสื่อมยงอาเซียนฉบับที่5และแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนเพื่อลดพรความแตกตนด้านการพัฒนาและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างในภาคพื้นการหัวมือด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศกสิกรรมทันสมัยและการหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวแสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนด้านการศึกษาผ่านทุนมานากิของนูเวลเซลังที่แนะใส่การพัฒนาบุคลากรในขั้นแห่งการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์รวมทั้งในขั้นแห่งอาชีวศึกษากองประชุมได้เห็นดีสืบต่อพันขยายแผนปฏิบัติงานอาเซียนนูเวลเซลังให้มีประสิทธิผลสูงสุดรวมทั้งการกระเกียมความพร้อมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนูเวลเซลัง ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎปี2026นี
0: ้เมื่อบ่ดอนมานี้อยู่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งสภารัฐมนตรีองค์การพลังงานสากล2026ได้รับรองเอาข้อเสนอของเวียดนามเข้าเป็นประเทศเสื่อมตกขององค์การพลังงานสากลอย่างเป็นทางการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารขององค์การพลังงานสากลมีความเห็นโดยแนะนักว่าการร่วมมือได้มุ่งไปถึงการสร้างระบบพลังงานทั่วโลกที่ปลอดภัยเนียนยุ้งและหักประกันค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมให้แก่ทุกประเทศพร้อมกันนั้นยังได้ยังเห็นว่าประชาชนหลายกว่า100ล้านคนพร้อมด้วยแหล่งพลังงานที่อุดมสมบูรณ์คือไฟฟ้าแสงตะเวนไฟฟ้าพลังงานน้ำไอแก๊สและความสามารถในการพัฒนาไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคตและเวียดนามจะสวมบทบาทเสริมตัวสำคัญในองค์การพลังงานสากลท่านจริงดึกให้เอกอัครทูตเวียดนามประจําฝรั่งได้เน้นนักว่าเวียดนามเข้าร่วมองค์การพลังงานสากลมีความหมายสําคัญพิเศษเมื่อประเทศก้าวเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่ติดพันกับบรรดาเป้าหมายการปล่อยธาตุคาร์บอนให้ลดลงในระดับศูนย์และหันพลังงานเป็นสีเขียว
1: กองประชุมรัฐมนตรีสาวหนุ่มและกีฬาอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ปี2026ได้ไขขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้อยู่บาหลีอินโดนีเซียกองประชุมมีหัวข้อเพิ่มทวีการร่วมมือสาวหนุ่มอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และการทูตกีฬาเพื่ออนาคตแบบยั่งยืนโดยเน้นหนักถึงความสำคัญของการทูตกีฬาและเพิ่มทวีการร่วมมือในภาคพื้นเพื่อแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายในอนาคตสิ่งดังกล่าวรวมทางบทบาทของคนหุ่นหนุ่มด้วยฐานะเป็นบรรดาการนำกำหนดทิศทางพัฒนาของอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในเวทีสากลในโอกาสนี้ทานอีริกโทเฮอร์รัฐมนตรีสาวหนุ่มและกีฬาอินโดนีเซียเน้นนักว่าอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังบ่มซ่อนหลายพอสมควรเพื่อสร้างอนาคตแบบยั่งยืนผ่านการร่วมมือข้ามสายแดนและการท่องเที่ยวกีฬาและแขนงอุตสาหกรรมกีฬาพร้อมกลายเป็นบรรดาภาคส่วนที่ขาดบ่ได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตบรรดาวละประชุมในกองประชุมครั้งนี้บ่เพียงแต่เพิ่มทวีการร่วมมือและรักษาท่วงท่าพัฒนาของภาคพื้นเท่านั้นหากยังแก้ไขบรรดาปริมาณสิทธิ์ที่หากบ่พ้นเด่นรวมทางสุขภาพจิตโอกาสเฮ็ดเวียกจิตใจสตาร์ทอัพทักษะดิจิตอลและสำคัญที่สุดแม่นการมอบสิทธิ์ให้แก่สาวหนุ่ม
0: ท่านเนื้อฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปจะให้ท่านมาเป็นบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันฟังเกี่ยวกับลาวและนูเวสลังสืบโตหัดแน่นและเสริมขยายการพ่อพันธุ์หัวมือสองฝ่ายในระยะฮอบฮูเรื่องอาเซียน

0: โดยตอบสนองตามการเสนอเสริญของท่านวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนิวแอนเซลังท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามนิวแอนเซลังอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับแน่นแฟนและขยายตัวยิ่งขึ้นในตอนเช้าของวันที่14พฤษภาคมนี้ที่รัฐสภานิวแอนเซลังท่านรองนายกรัฐมนตรีได้พบปะ2ฝ่ายอย่างเป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศนิวแอนเซลัง2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่มีมาแต่ดุนานระหว่างลาวและนิวแอนเซลังที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลาหลายกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมานับแต่สั่งตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันในวันที่17กุมภาพันธ์1963เป็นต้นมาแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการย้ำยามของการน้ำขันสูงของทั้ง2ประเทศอย่างเป็นปกติและการพัวพันหัวมือ2ฝ่ายที่มีผลสำเร็จในระยะผ่านมาพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆเช่นการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์การเก็บกู้ระเบิดปะทันแตกการหัวมือด้านพลังงานการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอื่นๆพร้อมทั้งเห็นดีจะสืบต่อเหตุเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือสองฝ่ายในด้านต่างๆให้นับมือแตกดอกออกผลและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในสุ่มปีต่อหน้านอกนั้นสองฝ่ายยังได้แจ้งสภาพการพัฒนาภายในประเทศให้กันและกันทราบพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อสภาพการภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อรัฐบาลและประชาชนนิวแอนเซลังที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่ลาวตลอดระยะผ่านมาในด้านต่างๆรวมทั้งการสนับสนุนการเป็นประธานกองประชุมสุดยอดอาเซียนของลาวในปี2024ที่ผ่านมาพร้อมนี้ยังได้เสื้อเสริญรัฐมนตรีต่างประเทศนิวแอนเซลังเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและพร้อมทั้งเสื้อเสริญเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกันยายนปีนี้ในโอกาสนี้ท่านวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนิวแอนเซลังได้ตีราคาสูงต่อการย้ำยามครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับขยายตัวยิ่งขึ้นและยืนยันจะให้การสืบต่อสวยเดือลาวในโครงเขตที่จำเป็นเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวรวมทั้งการเยี่ยมยามลาวในอนาคตในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้พบปะหารือกับท่านนางนิโคล่ากริกรัฐมนตรีหับผิดสอบเวียกงานการค้าสิ่งแวดล้อมและแม่หญิงนิวแอนเซลังเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือสองฝ่ายทางด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอื่นให้ขยายตัวยิ่งขึ้นและยังได้เยี่ยมยามรัฐสภานอกจากนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยคณะยังได้เยี่ยมยามขั้นตอนการดำเนินงานของรัฐสภาห้องวางแสดงการสร้างรูปเงาหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินิวแอนเซลังพบปะพี่น้องคนเสื้อชาติลาวที่ดำรงชีวิตอยู่นิวแอนเซลังและพบปะโอลมกับนักศึกษาลาวที่กำลังศึกษาและฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งวิลลิงตันอีกด้วยการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติจากฝ่ายนิวแอนเซลังซึ่งส่องแสงให้เห็นถึงสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศที่นับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชน2ชาติ
1: ลาวและนิวแอนเซลังสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพัวพันหัวมือสองฝ่ายซึ่งได้นำมาเสนอสุดานฟังในระยะหอบหูเรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพ่อใหม่เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา6:00 น. 5:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงฮ้องจากรายการตื่มอีก1เสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันท์ฟังเกี่ยวกับแล้วจะเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22-26มิถุนายนปีนี้ในระยะประชาคมอาเซียน

0: ระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีความคืบหน้าหลายด้านในการหางหากะเกียมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89และกองประชุมปิ่นอ้อมอื่นๆที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22หา26มิถุนายนปีนี้ในวันที่23เมษายนที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกองประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของบรรดากรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆทั้งแบบเชิงนานและออนไลน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นรองคณะซี่นำรวมซึ่งมาฮอดปัจจุบันเห็นว่ามีความคืบหน้าไปหลายด้านเป็นต้นด้านเนื้อในด้านพิธีการการหับต้นสถานที่ประชุมที่พักขนส่งอาสาสมัครติดตามแขกป้องกันความสงบแพทย์และด้านสื่อมวลชนในของประชุมต่างหน้าของแต่ละกรรมการได้รายงานหน้าเวียกของตนที่จะตั้งปฏิบัติผ่านมาและแผนในต่อหน้ารวมทั้งข้อสะดวกข้อยุ่งยากสิ่งท้าทายและแผนงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งสั่งรวมได้ว่าแต่ละหน้าเวียกมีการดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้าและสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้โอกาสนี้ท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซได้แสดงความสมเซยต่อกรรมการทุกฝ่ายที่ได้มีความหับผิดชอบสูงในการเป็นเจ้าการห่างหากก้าเกียมนาเวียกภายลาวเหตุให้มาฮอดเวลานี้แม้นมีความคืบหน้าไปหลายบ่ว่าจะเป็นด้านเนื้อในวลากองประชุมพิธีการต้อนรับต่างๆรวมไปถึงการจัดการด้านแผนงบประมาณการเงินสถานที่ห้องประชุมที่พักอาศัยของแขกพาหนะหับไส้ของประชุมจัดแผนให้แขกทัศนะท่องเที่ยวตัวเมืองอาสาสมัคร LOVO การป้องกันแพทย์และการโฆษณาข่าวสารแต่แนวใดก็ตามท่านรองรัฐมนตรียังได้แสดงความเป็นห่วงพร้อมทางเน้นหนักให้แต่ละกรรมการเพิ่มทวีความเอาใจใส่หับผิดชอบขึ้นตื่มในรายละเอียดเวียกของตนอย่างรอบด้านเพื่อหาประกันเหตุให้การเป็นเจ้าภาพของลาวเว้ารวมและเว้าเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่จะเป็นเจ้าการในครั้งนี้ให้ออกมาอย่างมีผลสำเร็จและจบงามทุกประการ
1: ที่ท่านฟังผ่านไปนั้นแมนลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22หา26มิถุนายนปีนี้ซึ่งได้นำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาฏต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

เที่ยวทางบสุดเสร็จอย่าถอยหลังให้เขาซาแนงสู่ตานาพุ่นเขาจึงห้องวาหารสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อมีรายการที่ยังแปลงทุกๆท่านเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่ซีซั่นบรรยากาศรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีกระจายเสียงให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำประจำเนาะทุกๆวันจันทร์หามื้อวันอาทิตย์เริ่มต้นแต่เวลา 6:00 นหาเวลา 7:00 นเนาะพอๆกับเดชอรุณแก้ววิไลครับหน้าที่ดำเนินรายการชมรายการครับฟังซึ่งว่ามีการกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพราะว่าให้มีรายการครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเราได้ผ่านทางเว็บไซต์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว www.lnr..org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้การที่ว่าเป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะเป็นมื้อพักมื้อพรอีกมื้อนึงได้ตอนเช้าของมื้อวันอาทิตย์ยามเช้าก็จังซี่อากาศก็สดชื่นแจ่มใสดีเนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนื่องจากว่ามีฝนตกลงมามีฝนตกลงมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้เฮ็ดให้อากาศนี่ซุ่มซื่นซื่นเย็นซื่นบานว่าซั่นซะเนาะสาวให้สาวนาสาวหัวสาวส่วนก็สิมีน้ำเหตุการณ์ผลิตฤดูฝนเหตุเข้านาปีปลูกข้าวนาปีเนาะระยะนี้ถึงว่าจะพบพ่อกับปรากฏการณ์เอลนิโญคือทางกลุ่มอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์เพิ่นได้แจ้งมาเนาะซึ่งว่าปรากฏการณ์เอลนิโญในปัจจุบันนี้ยังมีกำลังอ่อนอยู่เนาะยังมีกำลังอ่อนบางบ่อนบางที่ก็ยังมีฝนตกฟ้าคะนองมีลมพัดแฮงมีลมพายุหรือว่ามีฝนตกแห้งอะไรอยู่บางเขตบางท้องถิ่นฉะนั้นเซาให้ชาวนาเซาฮู้ซะส่วนก็เป็นเงื่อนไขอันดีเนาะในการปลูกข้าวนาปีฝนตกในที่นี้นี่มันเพิ่นเอิ้นว่าเป็นพายุหมุนเขตฮ้อนซื่อๆได้เนาะพายุหมุนเขตฮ้อนที่พัดผ่านเข้ามาเนาะแต่ยังบ่ถึงก้าวเข้าถึงฤดูฝนยังไปทางกลางเทื่อแต่ว่าถึงว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ปรากฏการณ์เอลนิโญนี่ก็จะค่อยมีกำลังแฮงขึ้นแฮงขึ้นสำหรับเดือนมิถุนาเดือนหน้าหน้าเดือนกรกฎนี่ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะแห้งขึ้นฝนจะขาดระยะไปได้ฝนจะขาดระยะพุ่นแหละจนฮอดเดือนตุลาพุ่นแหละถือว่าปีนี้ฝนอาจจะแรงพุ่นว่าฝนจะน้อยกว่าทุกๆปีเนาะปีนี้เนาะ257ปีมันจะมีเท่านึงปรากฏการณ์แบบนี้เนาะฉะนั้นก็ขอให้ชาวเกษตรกรกาเกียมแนวพันธุ์กาเกียมลวงคงเมืองกาเกียมจักสูบน้ำอย่างต่างๆเพื่อว่าต้านแรงต้านแรงที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะรับมือไว้เนาะรับมือไว้ต้านแรงต้านท่วมเนื่องจากว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนี่นะโอ้มันสลับสับเปลี่ยนกันหลายพดในแต่ละปีเนาะอาจจะเกิดในหลายปัจจัยในการนี้และปัญหาสิ่งแวดล้อมในการตัดไม้ทำลายป่าการสร้างตึกอาคารอย่างต่างๆและรวมถึงการขุดค้นโบแฮอย่างต่างๆเนาะก็เฮ็ดให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกายอินทรีย์นี่แหละเนาะเฮ็ดให้สภาพดินฟ้าอากาศนี่มีการเปลี่ยนแปลงการปล่อยไอพิษเฮือนแก้วนี่ต่างๆล้วนแล้วเป็นสิ่งสำคัญหรือว่าเป็นสาเหตุเฮ็ดให้เกิดปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเนาะถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศแล้วแน่นอนแหละสภาพต่างๆผลกระทบต่างๆก็จะตามมาผลกระทบอยู่บนใดสภาพอากาศร้อนแน่เฮ็ดให้เกิดแห้งแล้งฝนตกหนักเฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมกระทบถึงพื้นฐานโครงสร้างเสียเงินเสียคำในการปลูกแปลงอันนั้นแหละแทนที่เสียเงินตัวนั้นไปสร้างสาธารณะแต่ว่าเอามาสุ่มใส่ในการแก้ไขภัยพิบัตินี่โอ้ในแต่ละปีนี่ก็ถือว่าอยากยุ่งยากฉะนั้นก็ต้องเข้าใจถึงภาครัฐบ่แม่นอยู่ประเทศเฮาใดอยู่ประเทศอื่นๆก็เช่นเดียวกันถูกผลกระทบเช่นเดียวกันได้บ่แม่นว่าอยู่ประเทศเฮาใดประเทศอื่นๆเขาเจ้าแห่งนักคนเฮาอีกฉะนั้นเฮาก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีสติซอยกันเนาะเป็นหูเป็นตาหรือว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็แก้ไขร่วมกันเนาะปัญหาต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วเฮาก็ต้องแก้ไขช่วยกันเนาะมื้อนี้ได้อรุณกับมีข่าวมาต้นมาฝากมาอ้อมมารวมให้มีรายการนะครับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะ30นาทีกับมีข้อมูลข่าวสารในวันพักวันพรคือจังซี่เนาะกะสิบ่เน้นหลายดอกข้อมูลข่าวสารก็ได้สิเป็นการเว้ากับมิตรรายการเราซะเนาะเว้ากับมิตรรายการในมิตรรายการได้ฟังจินตนาการไปยามฝนจังซี่ก็โอ้อาหารการกินก็หลายเด้อาหารการกินก็หลายเนาะอาหารการกินหลายที่สุดอาหารตามฤดูกาลนี่นะเป็นหน่อไม้บ่เป็นผักหวาน
เป็นผักกระดอกกระเจียวเป็นเห็ดปวกนี่นะโอ้ยอันนี้หลายที่สุดเนาะอันนี้หลายที่สุดแต่ว่าการอยู่การกินก็เช่นเดียวกันเด้อยามฝนคือจังซี่แน่นอนเห็ดปวกอย่างต่างๆเป็นผักเป็นอย่างต่างๆเพื่อมันอาจจะมีสารพิษตกค้างไหลไปตกค้างอยู่น้ําดินก็ให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษก็ให้เกิดอาหารเป็นพิษฉะนั้นก็ต้องเบิ่งเนาะก่อนสิแกงเห็ดบ่เอาต้องมีวิธีแบบใดวิธีบูฮานเพิ่นเฮ็ดแนวใดเอาเข้าใส่ถ้ามันเป็นแดงๆขึ้นมาแสดงว่ามีพิษเนาะอันนั้นก็เป็นความเชื่อ เป็นความเชื่อแต่ฉะนั้นก็ต้องเบิ่งหั่นแหละเนาะต้องพิจารณาเบิ่งว่าเขตนั้นมันใกล้เขตการผลิตบ่อย่างต่างๆเนาะและในรัศมี5เมตรนี่5กิโลเมตรนี่ก็ยังสามารถไหลเซาะไหลซึมไปหากันได้นะสารพิษตกค้างนี่เนาะฉะนั้นก็ต้องคำนึงถึงปัญหาต่างๆเนื่องจากนั้นก็ต่อจากนั้นก็นี่แหละยามฝนคือจังซี่โอ้หลายผู้หลายคนก็ลงไห้ลงนาได้เนาะไปตึกกระดุ้งว่าวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของประชาชนเฮาติดพันกับวิธีการดำรงชีวิตมาแต่บูฮานอากาศเพิ่นแล้วเนาะตึกกระดุ้งมีไปก้านกบก้านเขียดว่าซินะโอ้ตัวนี้มีหลายไปก้านอึ่งว่าซินเห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียเพิ่นเอาอึ่งลงเนาะต้มอึ่งต้มหยังโอ้อาหารบ้านนาเฮาถือว่าแซ่บซ้อยว่าซั่นซะอาหารบ้านนาเว้ามานี่ผู้ดำเนินรายการก็เห็นบรรยากาศภาพบรรยากาศเลยเนาะติดพันกับปัญหาต่างๆการวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนลาวของพวกเฮาติดพันกับธรรมชาติบ่ว่าจะเป็นยามหนาวก็มีอยู่มีกินบ่ว่าจะเป็นยามฝนก็มีอยู่มีกินอาหารตามฤดูกาลโอ้หลายแท้อยู่บ้านเฮาอุดมสมบูรณ์เนาะเต็มไปด้วยสัตว์สาวาสิ่งชีวะนานาพันธุ์ต่างๆการหาการโซกอยู่หากินนี่ก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบนี่เด้อท่านผู้ฟังเด้ออยู่ในกฎระเบียบนี่เนาะการโซกอยู่หากินนี่ก็ได้บ่แม่นว่าสิเฮาได้เฮาเฮ็ดได้สมมุติเอาไปหาปูหาปลานี่ก็จะเอาไฟฟ้าไปสอดออกก็บ่ได้ได้เอาแนวระเบิดไปทิ่มใส่ให้มันดับศูนย์เบิดนี่ก็บ่ได้คือกันเนาะหาแบบที่นําใดให้มันมีความยืนยงเนาะมีความยืนยงคงอยู่คู่กับชาติลาวคนลาวพวกของเราตลอดไปเอ้ามาต่อเริ่มต้นเนาะมาเริ่มต้นที่ข่าวทําอิฐเว้าหลายใหญ่ห่างโคซกก็ได้เนาะคันเว้าแล้วมันอยากเห็นภาพบรรยากาศซะได้เนาะเอ้าเว้าหลายใหญ่ห่างมาเริ่มต้นทําอิฐของรายการนี้จะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับ5แขวงเป้าหมาย5แขวงเป้าหมายฝึกอบรมการเก็บกําข้อมูลปราบยาศัตรูพืชยาปราบศัตรูพืชแล้วก็กวดกาปราบศัตรูพืชเนาะกวดกายาปราบศัตรูพืชกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมฝึกอบรมเกี่ยวกับการเก็บกำข้อมูลยาปราบศัตรูพืชและก็การกวดกายาปราบศัตรูพืชของเจ้าหน้าที่กวดกายาปราบศัตรูพืชจำนวนประจํา5แขวงเป้าหมายเนาะซึ่งเป็นกิจกรรมนึงที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิชาการปลูกฝังโดยเฉพาะในการสร้างเจ้าหน้าที่กวดกายาปราบศัตรูพืชเนาะซึ่งว่ากรมประชุมทางการก็จัดขึ้นเมื่อบุดมานี้แหละโดยการเป็นประธานของท่านบุญจันทร์กรมบุญสิทธิ์หัวหน้ากรมปลูกฝังห้องหัวหน้ากรมต่างหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมต่างหน้าห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของเมืองและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมยาปราบศัตรูพืชนี่แม่นปัจจัยการผลิตสำคัญที่ใส่เข้าในการปลูกฝังซึ่งระยะผ่านมากลุ่มปลูกฝังได้มีความพยายามในการคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวนี้ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในนี้ได้มีดำรัสมาด้วยการคุ้มครองยาปราบศัตรูพืชข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินธุรกิจยาปราบศัตรูพืชข้อตกลงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิชาการยาปราบศัตรูพืชคำสั่งว่าด้วยการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการคุ้มครองติดตามกวดกาการนำเข้าจำหน่ายและนำใส่แนวพันธุ์พืชฝุ่นยาปราบศัตรูพืชและอื่นๆโดยมีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายรวมทั้งการเคลื่อนย้ายภายในการขนส่งยาปราบพืชเนาะปนกับเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งมีความเสี่ยงต่อมีการปนเปื้อนนั่นแหละเนาะแล้วก็เฮ็ดให้เป็นอันตรายต่อบุคคลสัตว์พืชและก็สิ่งแวดล้อมการกวดการระยะผ่านมาเห็นว่ามีการจัดตั้งปฏิบัติแต่ยังเป็นแบบบ่ต่อเนื่องเนาะจึงเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดมีการละเมิดมาตรการต่างๆเกี่ยวกับยาปราบศัตรูพืช
ฉะนั้นกองประชุมครั้งนี้จึงเป็นกองประชุมที่ยกสูงความสามารถในการกวดกาของเจ้าหน้าที่กวดกายาปราบศัตรูพืชซึ่งเมื่อก่อนนี้เราได้อาศัยเหตุบทบันทึกเนาะใส่ปึ้มหรือแบบพิมพ์ที่กรมปลูกฝังกำหนดไว้แต่มาในปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันเนาะที่จะเหตุเป็นข้อมูลในการช่วยบันทึกการกวดกาของเจ้าหน้าที่กวดกายาปราบศัตรูพืชให้หันเป็นทันสมัยเนาะให้หันเป็นทันสมัยมาต่อที่ข้อมูลข่าวสารเติมอีกนะมาต่อที่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคณะกรรมการแม่น้ำโขงสากลได้สนับสนุนลาวและไทยนะในการลงนามบทบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยกฎระเบียบห่วมด้านความปลอดภัยการเดินเรือและก็ป้องกันมลพิษตามลำแม่น้ำของคณะกรรมการแม่น้ำของสากลได้สนับสนุนลาวและไทยในการลงนามบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยกฎระเบียบห่วมเนาะด้านความปลอดภัยการเดินเรือและก็การป้องกันมลพิษตามลำแม่น้ำของอย่างมีผลสำเร็จซึ่งเป็นบาดก้าวหนึ่งที่สำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยของการขนส่งทางน้ำการป้องกันมลพิษและการเสื่อมโยมข้ามสายแดนตามลำแม่น้ำของพิธีเซ็นบทบันทึกนี้ก็ได้จัดขึ้นเมื่อบดลวันนี้เนาะอยู่ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยบทบันทึกความเข้าใจดังกล่าวนี้นะครับการลงน้ำโดยทานคำล่าพมวันหัวหน้ากรมทางน้ำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวและทานกิสเพชรไซสวยเนาะไซสวยหัวหน้ากรมทางทะเลกระทรวงขนส่งแห่งประเทศไทยการลงนามบทบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ก็มีท่านนางบุษดีสันติพิทักษ์หัวหน้ากองเลขากรรมธิการแม่น้ำของสากลท่านพลประเสริฐภูริพันธ์หัวหน้ากองเลขากรรมธิการแม่น้ำของแห่งชาติลาวและสมาชิกคณะกรรมการร่วมMRC เนาะประจำลาวพร้อมด้วยท่านไวทิตโอจาวิทที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำและห้องหัวหน้าพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเขาหัวเป็นสักขีพยานบทบันทึกความเข้าใจสำหรับนี้เป็นผลสำเร็จของการปรึกษาหารือและการหัวมืออย่างใกล้ชิดระหว่างลาวและไทยในระยะเวลา10ปีโดยมีการสนับสนุนจากกองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำของสากลเพื่อพัฒนากฎระเบียบห่วมด้านความปลอดภัยการเดินเรือและก็ป้องกันมลพิษตามลำแม่น้ำของสายสำคัญเนาะถือว่าเป็นสายหลักแหละโครงการดังกล่าวนี้ก็ได้เริ่มต้นภายใต้แผนแม่บทสำหรับการขนส่งทางน้ำระดับภาคพื้นในอ่างแม่น้ำของซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงการขนส่งทางน้ำในภาคพื้นเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยสนับสนุนการท่องเที่ยวการค้าพร้อมทั้งปกป้องผู้โดยสารจุเหือและสิ่งแวดล้อมตามลำแม่น้ำของให้ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะนับแต่ปี2017เป็นต้นมาบรรดาหน่วยงานวิชาการจากทั้งสองประเทศนี่ก็ได้เฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก MRC เนาะหรือว่าองค์การร่วมมือแม่น้ำของแหละในการกะเกี่ยมขอบการเฮ็ดเวียกที่กว้างขวางซึ่งประกอบด้วยระเบียบการ13ฉบับที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินการควบคุมมลพิษการกวดกาเรือการปฏิบัติการค้นหากู้ภัยความปลอดภัยของเรือบรรทุกน้ำมันและก็การขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับระยะทำอิฐนี้ลาวไทยนี่ก็ได้ตกลงกันเนาะได้ตกลงกันเห็นดีร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจเนาะที่บ่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายพร้อมด้วยเอกสารซ่อนท้ายใน5ฉบับเกี่ยวกับขงเขตสำคัญของการร่วมมือการลงนามบทบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงหยังท่านผู้ฟังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและก็การอุทิศตนของลาวและก็ประเทศไทยในการรับมือเนาะหาการรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือเนาะตามมาตราที่9ของสัญญาแม่น้ำของปี1995ความกลมเกี่ยวกันและก็การจัดตั้งปฏิบัติระเบียบการต่างๆในเอกสารส่วนท้ายจะเป็นกุญแจสำคัญเนาะในการบรรลุผลสำเร็จและการพันขยาย MOU อย่างแท้จริงหัวข้อของระเบียบการเหล่านี้มีคือการเดินเรือความปลอดภัยอุปกรณ์เนาะการกวดกาก
การรับมือฉุกเฉินการค้นหาและกู้ภัยการกู้ซากเรือและการออกแบบยั่งยืนให้แก่จุเรือของลาวและไทยตามลำแม่น้ำของนอกจากนั้นบทบันทึกความเข้าใจที่ได้ลงนามกันยังได้มีกฎระเบียบเพิ่มเติมอีก8ฉบับเพื่อการปรับให้สอดคล้องกันในอนาคตที่กรมเอาหน้าเวียกนอปกป้องผู้โดยสารนี่แผนซุกเสริญเพื่อหับมือกับน้ำมันหัวไหลนี่ความปลอดภัยของทางเรือเนาะการจัดการขี้เหงื่อเนาะการจัดประเภทเรือการหับมือซุกเสริญจากการหัวไหลของวัตถุอันตรายความปลอดภัยของเรือบรรทุกน้ำมันและการจัดการสินค้าอันตรายท่านนางบุษดีสันติพิทักษ์เนาะหัวหน้ากองเลขากรรมธิการแม่น้ำของสากลนิกาว่าพวกเขาเห็นว่าการเดินเรือที่ปลอดภัยและการยืนยงนี่ตามที่ได้ยืนยันภายใต้มาตรา9ของสัญญาแม่น้ำของปี1995เป็นสิ่งสำคัญเนาะเพื่อบรรลุระเบียบการที่สอดคล้องกันที่จะช่วยเพิ่มทวีหับมือสุขเสริญเนาะการลดพรความเสี่ยงความปลอดภัยในการเดินเรือการป้องกันมลพิษเพื่อปกป้องประชาชนและชุมชนซึ่งการดำรงชีวิตของเขาเจ้าแม่นอาศัยแม่น้ำของท่านนางบุษดีสันติพิทักษ์ได้ย้ำอีกว่าบทบันทึกความเข้าใจฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าผลสำเร็จที่ชัดเจนและก็เป็นรูปธรรมเพื่อผลประโยชน์ของภาคพื้นสามารถบรรลุได้โดยผ่านการปรึกษาหารือและก็การร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อเนื่องเนาะที่สามารถหันเปลี่ยนสิ่งท้าทายให้เป็นโอกาสและก็เฮ็ดให้อ่างแม่น้ำของนี้มีการเชื่อมโยงมีความทนทานและก็ยืนยงหลายขึ้นเอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการแม่น้ำของสากลหรือว่า MRC ได้สนับสนุนลาวและก็ไทยเนาะในการลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยกฎระเบียบร่วมกันด้านความปลอดภัยการเดินเรือและก็การป้องกันมลพิษตามลำแม่น้ำของถือว่าเป็นข่าวๆที่ดีและนอกเป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเสนอให้มีรายการได้ครับฟังมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับวันที่13พฤษภาคมนี้องค์การปกครองเมืองหาดทรายฟ้องร่วมกับองค์การคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์หรือว่าคอบตเนาะจัดกองประชุมปรึกษาหรือแก้ไขการทิ่มขี้เหยียบแบบสาทายสาทรายในตัวเมืองอยู่นครเวียงจันทน์โดยมีเลขาคณะบริหารพรรคเมืองหาดทรายฟ้องแล้วก็มีท่านหัวหน้าองค์การคุ้มครองบริการตัวเมืองเวียงจันทน์แล้วก็ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหาดทรายฟ้องพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมซึ่งว่ากองประชุมครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้นเพื่อปรึกษาหารือถือว่าแก้ไขการทิ่มขี้เหยียบแบบสาทรายอย่างบ่เป็นระเบียบในตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งยังเป็นปัญหาที่แก้ไขบ่ทันได้โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่เป้าวางเรียบตามเข็มทางทรายสำคัญต่างๆของเมืองเทศบาลซึ่งว่าเต็มไปด้วยเศษขี้เหงื่อท่านผู้ฟังที่ถูกปาถิ่มไว้แบบสาทรายแต่บ่มีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องมาเก็บเมี่ยนถ้าว่ายังจะสืบต่อปะปอให้เป็นแบบนี้จะส่งผลกระทบส่งผลกินเหม็นนั่นแหละแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะฤดูฝนนี้ในนั้นเมืองหาดทรายฟ้องก็เป็นอีกเมืองนึงที่กำลังพบการทิ่มขี้เหงื่อแบบสาทรายนอกจากนี้นครหลวงจันทน์ก็ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองและกำจัดขี้เหงื่อเพื่อส่งยุ่งส่งเสริมการพัฒนาเวียกงานการคุ้มครองและกำจัดขี้เหงื่อด้วยการออกนิติกรรมเพื่อสร้างเงื่อนไขให้บุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งภายในและต่างประเทศประกอบส่วนเข้าในการค้นคว้านำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการคุ้มครองและกำจัดขี้เหงื่อโดยให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองขี้เหงื่อแบบยืนยงของนครหลวงเวียงจันทน์ในแต่ละระยะอันนี้ค่ะหากว่ามีการนำใช้ข้อมูลข่าวสารหรือว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการช่วยนี่นะจะถือว่าเป็นการดีหรือเป็นส่งผลดีเนาะเนื่องจากว่าระยะนี้นี่นะเขาเห็นน้ำกันปัญหาขี้เหงื่อยังเป็นปัญหาที่แก้ไขบ่ทกประชาชนส่วนใหญ่นี่ยังบ่มีสตินะในการเคารพระเบียบกฎหมายต่างๆเนาะบ่มีสติสาดสูงเท่าที่ควรว่าซั่นซะส่วนหลายเป็นแนวนั้นเห็นอยู่บนใดการทิ่มขี้เหงื่อสาทรายนี่แหละเนาะการทิ่มขี้เหงื่อสาทรายถ้าเฮาว่าเจ้าฮักษาเจ้าก็ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมนําเพราะว่ามันเป็นของหมดทุกคนอยู่ในนี้เนาะทุกคนมีส่วนร่วมนํากันอันนี้เจ้าเราไปทิ่มขี้เหงื่อแบบสาทรายอยู่ตามถนนหนทางบางคนขี่รถใหญ่มาก็หันแว่นลงก็ดึกลงหนทางหั่นอันนี้แหละแสดงให้เห็น
ความเคารพในสตรีทศาสตร์นี่ยังมีหน่อยอยู่เนาะฉะนั้นสิเฮ็ดแนวใดเพื่อว่าให้บ้านเมืองเฮานี่มีความสะอาดงามตาจบงามพวกเฮานี่แหละก็ต้องช่วยกันเนาะปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดอยู่ตามสภาพแวดล้อมถนนหนทางต่างๆสถานที่สำคัญต่างๆเนาะก็ต้องกวดต้องเมียดต้องเก็บไว้บ่อนใดมีบ่อนทิ่มขี้เหี้ยก็ไปทิ่มไว้เนาะใจแยกออกว่าขี้เหี้ยประเภทใดประเภทใดก็เพิ่นก็มีไว้ทางขี้เหี้ยแต่ส่วนใหญ่บ่เฮ็ดแนวนั้นสังเกตเห็นการจัดงานบุญงานศิลป์ต่างๆนี่นะโดยเฉพาะงานต่างๆแล้วงานปึ๊บขี้เหี้ยเต็มซะเนาะบ่มีผู้ใดเมียนเก็บเมียนเลยเนาะอันนี้แหละส่งผลสะท้อนให้แก่สังคมส่งผลกระทบให้แก่อันน่ะสภาพแวดล้อมเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมต่างๆนี่กลายเป็นมลพิษกลายเป็นมลพิษฉะนั้นสิไปอิงเซแต่หน่วยงานเกี่ยวข้องไปเฮ็ดไปเอาขี้เหี้ยไปเก็บไปเมียนให้มันก็บ่แม่นแหละเนาะทุกคนต้องเก็บต้องเมียนต้องมัดให้มันดีๆให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วรอถ้าเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บเอาเนาะบ่แม่นว่าสิทิ่มซะสู้ซะซายบ่อนใดทันทิ่มก็ทิ่มซะไปเบิดบ่ว่าจะเป็นดินดอนต้นหญ้าไผคันแหนมซ้ายแหนมขวาบ่เห็นผู้ใดแล้วทิ่มใส่เบิดอันนี้มันก็บ่ได้ได้นะเนาะอันนี้เนาะต้องมีการปรับใหม่ใส่โทษกันแท้ๆได้บ่มาแต่อยู่เมืองหาดใส่ฟ้องดอกอยู่เมืองอื่นๆก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะแม่น4เมืองไหน5เมืองไหนนี่แหละอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละพวกเฮาสิเฮ็ดแนวใดตามเส้นทางหนองบึกนะทางตัดไม้ดงนาทองหนองบึกหนองพญาน่ะแม่บางคนก็ยังเห็นอยู่เด้ขี้เหี้ยไปลักไปทิ่มอยู่ตามเกียมทางน่ะเฮ็ดได้แนวใดวะเนาะเฮ็ดได้แนวใดฉะนั้นก็ต้องมีสตินํากันนี่แหละบ่เคารพกฎหมายจักหน่อยมีสตินํากันได้ถ้าว่าเพิ่นพบเพียนนี่ว่าใหม่ใส่โทษบางคนเจ้าของดินนะเพิ่นเขียนใส่ว่าปั๊บใหม่ถ้าผู้ใดทิ่มขี้เหี้ยใส่ติดป้ายบักใหญ่ก็ยังหน้าเหมือนหน้าเหลื่อมเอาไปทิ่มใส่อยู่ในหั่นมันเป็นแนวใดบ่สติเคารพเนาะเศษขี้เหี้ยอาหารทุงยางแล้วก็เศษเครื่องก่อสร้างต่างๆเอาไปทิ่มใส่เบิดมันก็บ่ได้แล้วเนาะนี่เนาะมันก็บ่มีสติในการเคารพกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเฮาอันนี้ขอฝากไว้ถ้าว่าผู้ใดพบข้อก็ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรถไปจับไปคุมเอารถเนาะปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบการเนาะเอาระยะนี้ก็เดชอรุณก็เห็นเนาะเนื่องจากว่าระยะนี้ก็มีสภาพฝนตกหนักแน่บางบ่อนบางทีคล้ายๆแรงมานี่เนาะอยู่นครโดยเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่เกิดมีลมมีฟองลมนี่แห้งๆในทางผู้ฟังก็เกิดเหตุกกไม้ล่มทับเนาะกกไม้ล่มทับเข็มทางอยู่ตามบริเวณทางโดยเฉพาะนี่อยู่ในวันที่14พฤษภาคมนี่นะต้นไม้ล่มเนาะกวมเอาทางเครื่องเลนได้อยู่เส้นทางวัดหนองบัวทองดงบ่อแหลบนี่นะตัวนี้ก็มีต้นไม้ล่มเอาระมัดระวังเด้อยังมีต้นไม้ล่มอยู่เนาะฉะนั้นบนใดมันสูงมันอย่างก็ตัดออกเนาะตัดออกก็จะสุไปยามฟ้ายามฝนจังซี่เวลาฝนตกฟ้าห้องใหญ่ต่างๆบ่ควรไปอยู่กลางเดินแจ้งแล้วก็บ่ควรไปอยู่กองห่มไม้เนาะควรหลีกเลี่ยงแล้วก็บ่อนไปบ่อนที่มันปลอดภัยที่สุดเป็นตึกอาคารนี่ต่างๆเนาะคณะ

เอามาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ที่ว่ายับจ้อโมขมาละก็ใกล้สเบิดเวลาลงไปวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แน่หลายผู้หลายคนก็สิมีแผนนั่นเราไปลิ่นไปเที่ยวเป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะเป็นมื้อวันอาทิตย์ได้บ่เป็นมื้อวันเสาร์เนาะขออภัยเป็นมื้อวันอาทิตย์หลายคนก็สิไปลิ่นไปเที่ยววางแผนกับครอบครับครัวบ่คนหักบ่หรือว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายอ้ายเอ้ยน้องกินข้าวซุ้มกันบ่หรือว่าแนวใดไปลิ่นไปเที่ยวอีหยังก็แล้วแต่เนาะก็ขอให้ระมัดระวังเด้อในการลิ่นการกินเนาะครับดื่มสิ่งมึนเมาแล้วครับขี่ยวดยานพาหนะนี่นะปัญหานี่นะอันตรายที่สุดเลยเห็นเส้นทางบ่มีคนเท่าใดแห้งครับขี่รถไฟนะครับขี่ก็ได้เนาะบ่มีรถมีรางบ่มีรถแออัดก็แห้งครับขี่รถไวเป็นว่าขับไวก็ฮอดไวมันก็เกิดอุบัติเหตุแล้วเนาะท่านผู้ฟังระยะนี้ก็อยู่ตามน้ำตกตาดต่างๆโดยเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็มีน้ำมาแล้วดิมีน้ำอยู่น้ำห้วยน้ำห้องโดยเฉพาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มาตาดมูลตาดปลาไหลตาดบางน้ำผึ้งก็มีน้ำละการไปลิ่นไปเที่ยวก็ต้องรักษาความสะอาดเนาะอยู่ตามลำแม่น้ำนะต้องเก็บเมี่ยนขี้เหี้ยให้มันจบมันเจือซะก่อนเนาะเพื่อบ่ให้สร้างมลพิษนะให้เก็บสิ่งแวดล้อมถ้าว่าเฮารักษาความสะอาดแล้วระบบนิเวศต่างๆก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ปราศจากสิ่งเปื้อนเปื้อนต่างๆเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงกินเหล้าเมายาเมาสุราไปก็อย่าคำนึงถึงแต่ความมวนความซื่นไหลเด้อท่านผู้ฟังเด้อคือเห็นสุขภาพคือเห็นเงินอยู่ในกระเป๋าตัวเองเนี่ยประหยัดมัธยัติและอีกอย่างนึงผู้ใดมีลูกเต้าเหล้าก่อที่วันนั้นน้อยอยู่เนาะยังบ่มีความรับผิดชอบตัวเองได้หลายเทื่อเนาะได้หลายก็ต้องเบิ่งว่าเขาเจ้าไปลินน้ำดินไหนบ่ใกล้น้ำใกล้ไหนหั่นบ่ยามมันตกน้ำอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบมันบ่คาดคิดก็เป็นได้เนาะอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมีรายการทุกทุกท่านเด้อไปลินไปเที่ยวก็เช่นเดียวกันเนาะกวดกาเฮือนซานบ้านซองตัวเองฟืนไฟทอดระเบาะปักเสียบอย่างต่างๆทอดตีระเบาะเมี่ยนกวดกาเมี่ยนมัดดีระเบาะเนาะก่อนสิออกจากยาจองเฮือนอาคีภัยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาเด้อทางเฮาพวกเฮาประมาทพลาดพังอุบัติเหตุต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆเมื่อถ้าว่าพวกเฮาประมาทพลาดพังอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมิตรและการทุกทุกท่านทุกๆคนที่เกียรติติดตามมาฟังเมื่อเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายับจ้วงมอเข้ามาเต็มทีแล้วต้องขอขอบใจมิตรและการที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาโดยดีตลอดมาถ้าว่าจะมีคำคิดคำเห็นประกอบส่วนวัตตมนิสงขาก็สามารถโทรมาได้หมายเลขโทรศัพท์021212468 021212468ถ้าว่าอยากตำหนิส่งข่าวคำตำหนิส่งข่าวของมีรายการล้วนแล้วแต่ไปทิศเนียงทางให้แก่พวกเขาในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆเนาะมาเบิ่งเวลาหมดลงไปพอดีเอาไปมาพูดดำเนินรายการเดชอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจัดรับท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทัดฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวและนอร์เวย์สร้างสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพัวพันหัวมือสองฝ่ายสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินแห่ทรายแบบยืนยงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกฝังแห่งชาติประจำปี2026กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกครั้งที่2จะจัดขึ้นอยู่นครเชียงไฮ้ของจีนระหว่างวันที่18-19พฤษภาคมนี้